0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอธิบดีปภ.ร่วมพิจารณานโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569นายธีรพัฒน์ พัชนาถ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมที่ประชุมได้รายงานการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการจำนวน4คณะพร้อมร่วมพิจารณาในประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การกำหนดนิยามประเภทและขนาดของกิจการ Data Center เพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ 2. การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่ผังเมืองสิ่งปลูกสร้างและด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการ Data Center ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ 3. การจัดทำกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ444เสียงต่อ0งดลงมติ1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับกมท.ร่วมให้บุคคลล้มละลายไม่ต้องพ้นจากราชการเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 11:00 น.ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายตามที่คณะกรรมการที่การร่วมกันของสองสภาพิจารณาแล้วเสร็จเพื่อมีสาระสำคัญคือการยืนยันเนื้อหาของสภาผู้แทนราษฎรให้ข้าราชการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายแต่ไม่ประสบผลสำเร็จยังถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไม่ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการดังสั่งที่วุฒิสภามีการตัดเนื้อหาดังกล่าวออกโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ444เสียงต่อ0งดลงมติ1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมยาสมิงมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้วยงอกและสารสกัดซิลซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมิง
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับเนื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเ
10: ถอะกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อาหารเสริมยาสมิงมีสารสกัดแกมเบอร์ไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซลซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมิง
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ตธงชัย
11: โอ้เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
11: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
11: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
13: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
14: เนื้อลูกหัวปลามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
13: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: ขอบคุณทางด้านของสกลนครนิสสันเซียวยังห้างแมคโครขอบคุณเควิรูทีนขอบคุณอึ้งกูเฮงฮาซิมาสาขาเจ๊จังหวัดนะคะขอบคุณสกลโฮมเซ็นเตอร์แล้วก็ขอบคุณไทยคุณรถยนต์มือสองด้วยนะคะขอบคุณผู้จัดการตุ๊กแก่เด้อเนาะที่เธอสาวผู้ไทยเมืองนครได้พอได้กินขาปัททู่เนาะขอบคุณนะคะอย่าลืมสกลนครนิสสันเซียวยังห้างแมคโครแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขุสกลอย่าลืมเควิรูทีนเด้อปัญหาสายตาเจ็บตาแสบตาตาผ้ามัวเอาไปกินเควิดูทีนนะจ๊ะเดี๋ยวพักแจ็คน้อยจังพอกันใหม่นะคะ

0: พงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุระเผ่าเสือย่อย้องผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะมาคือเก่าสาวผู้ไทยเมืองนครเมมเบอร์สาวผู้ไทยไว้เด้อเมมไว้แล้วปุ๊บพอได้เวลาพอได้เงินเดือนออกพี่น้องกะมาเอาไปรักษาดูแลสุขภาพของเฮาผู้ค้าจังหวะฝนตกถนนลื่นถ้าฝนตกมันชื้นมันแฉะพี่น้องอย่าไปย้างไปย้างมาเฮือนหนังอยู่ในเฮือนนี่หรือว่าซื้อรองเท้าบูทสั้นๆน่ะมาไว้เนาะเพื่อจะได้เกาะพื้นได้ดีรองเท้าบูทโดยเฉพาะพื้นปูนนี่ขี้ไข่ทําขี้ไข่เท่าน้ํามันหลายมันจะเอ็ดเฮาลื่นล้มใดโย่ถ้าล้มมาน่ะถ้ามือมีค้ำไว้นี่มันก็จะก้นกระแทกก้นกระแทกก็จะเต็มที่พอก้นกระแทกเต็มที่ปุ๊บอีกสักหน่อยก็จะกลายเป็นเส้นยึดเส้นตึงเจ็บเส้นเจ็บเอ็นใดเนาะเจ็บเส้นเจ็บเอ็นแล้วบาดนี่นะคะเฮาก็ต้องหาตัวที่จะมาคลายเส้นของเฮาถ้ามีคลายเส้นคลายเอ็นเด้เลือดลมมันเดินมีสะดวกเลือดลมมันเดินมีสะดวกประมาณ2เดือน3เดือนไปเริ่มเป็นละเป็นเหลือหลังมันก็จะเป็นเหลือหลังเนาะยานอายุเยอะแล้วถ้าเฮาล้มนี่ยานนะคะถ้าล้มแล้วนี่ยานสมัยตะกี้ล้มสยอย่างขี้หมาย่างขี้หมาแต่หมอแผนใหม่นี่เพิ่นบ่ให้ย่างได้ขี้หมาหมอแผนใหม่มันเชื้อโรคมันสกปรกโยสมัยตะกี้เสือเข้าไปย่างได้พี่น้องเอ้ยเคยอยู่บ่เคยกันอยู่บ่มาย่างกระตุนกระโตของเฮานั่นย่างเฮอเบายางเฮอเซนมันยืดออกแต่สมัยนี้มีแต่ยาฝรั่งอังกฤษเอาไปกินได้เนาะอันนั้นคือรักษาปลายเหตุแต่ยางขี้หมานี่มันจะซึมเข้าไปเอาผ้าคลุมหัวเหม็นกะย่าแล้วก็จะเบาตนเบาโตอันนี้ผู้ค้าก็เคยมาแล้วเพราะว่าผู้ค้าน่ะไม่เคยล้มไม่เคยกระแทกแค่อุบัติเหตุรถมันลงรถฉลับลงข้างทางรถยนต์ฉลับลงข้างทางปุ๊บพอรถแสลบลงข้างทางปุ๊บนี่แรกๆนี่เป็นเผอได้แต่ญาติพี่น้องก็บอกว่าให้ยางขี้หมาฮะจะยางเอ็ดเผอคือไม่ได้เป็นเผอเอ็ดเผอจะมายางขี้หมาว่าซั่นได้พอตกบ่ายมาพอเกิดอาการตกบ่ายมาเริ่มปวดบ่าเริ่มปวดต้นคอนะคะเริ่มปวดต้นคอก็เลยขนาดเราไม่ได้เผชิญด้วยตัวเองเนาะหรือว่าตอนที่รถจะลงข้างทางตอนที่รถจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยล้างไก่เขามันได้สะทักสะท้อนก็มีจากเนาะเพราะว่ามันพริบตาเองเดียวเนาะพริบตาเดียวแค่รู้แค่ว่าต้นไม้มันขวางหน้าเราอยู่ต้นไม้มันอยู่ข้างหน้าอยู่เอ้าเอ้าเอ้าเอ้าได้แต่ใส่คำว่าเอ้าเอ้าเอ้าแล้วทีนี้รถมันก็เลยเอียงแฉลบเอียงแฉลบเอาอันเฉียดเอาต้นไม้เนาะมันก็เลยเฉียดเอาต้นไม้โอ้นี่เนาะคนเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาตายเสียชีวิตเป็นโน่นนี้เนาะฮันนะพี่น้องก็ดีแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรรถยนต์ก็บุบเพราะว่าข้างมันเฉียดข้างต้นไม้ต้นผะเหลิงของต้นมะขามกับต้นคูนที่ที่เห็นอยู่ตัวนานะเอ้าเอ้าเอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นนะซิปอันรถประกอบรถคนดินนะรถหกล้อก็ลงมาแล้วเธอหนึ่งหัวสันแต่เขาตกเหวเขาตกข้างทางข้างซ้ายแต่พวกข้าเนี่ยมุนกับฉลับตกมาอีกข้างหนึ่งเนาะแล้วมันเจ็บกระตุนกระโตอะไรมันก็เลยมาอันยางกระตุนกระโตพอมายางแล้วหลดห้านเบาตนเบาโตได้เนาะก็ไม่ได้ไปฉีดยาคลายเส้นพะหรือใดไม่ได้ไปฉีดยาคลายเส้นนี่มันเป็นได้พี่น้องเนาะความเจ็บความปวดยิ่งถ้าเราอายุเยอะยิ่งอายุเยอะถ้าเกิดอุบัติเหตุล้มลงมาปุ๊บนี่ถ้าก้นกับแทกพื้นหรือว่าเอามือไปค้ำดินไว้นี่เอามือค้ำดินไว้นี่มันจะเริ่มเจ็บคอมันสิเจ็บคอเนาะมันเจ็บคอนะคะระวังเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำมันมานวดน้ำมันนวดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะผู้ค้ากับเจ็บคอแล้วก็นวดกะมันก็หายดีนะคะมันก็หายดีน้ำมันนวดมันก็มีประโยชน์ได้เนาะแต่ยาหม่องนี่ก็ยาหม่องมันก็ดีอยู่เนาะสมัยยังน้อยแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ละยาหม่องบ่ฮู้ใส่แต่น้ำมันนวดแล้วก็แต่ยาดมนี่ไม่ได้ดมเพราะว่าถ้ายาดมยาดมทีไรปุ๊บนี่น้ำมูกใส่มันจะย้อยลงก็เลยไม่ดมยาดมอีกเลยฮะนะผู้ค้าจะเป็นจังสีใดเนาะกะอย่าลืมนะคะถ้าปวดเส้นปวดเอ็นถ้าเม้นว่าหกล้มแล้วอย่าลืมเอาตัวไข่เส้นไปกินเอาตัวไข่เส้นติดเหือนติดซานไว้ตัวนี้จะเป็นตัวต้านการอักเสบนำ ตัวนี้จะเป็นตัวต้านการอักเสบนำเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของส่วนผสมค่ะส่วนผสมของพวกนี้ก็จะเป็นทางด้านของสารสกัดจากขมิ้นสาหร่ายแดงผู้ข้าวง่าดำถังเช่าเปลือกมังคุดแล้วก็อื่นๆผสมเสกกันสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมหลายๆอย่างใส่กัน19อย่างผสมอยู่ในนี้เนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บเดอพี่น้องเดอสมุนไพร3แผ่นดินสมุนไพร3แผ่นดินนะคะ081-262-5717 590บาท30แคปซูลถ้าเมนว่าซื้อ3กระปุกกระตุกกระปุกละ430 3กระปุกกับ1290นะคะ3กระปุกกับ1290เนาะบางคนบอกว่าโอ้มีเงินแค่นี้มีเงินเดือนแค่500แล้วเราจะได้กินสะสมไว้สะสมไว้เนาะผู้ค้าจะคิดว่าโอ้ยเหอผู้เฒ่าได้เงินเดือนได้เงินเดือนเดือนละ 3,000 ก็ยังดีเนาะถ้าเดือนละ 3,000 ยังพอเจียดมาได้อันนี้เดือนละ600แม้แต่เดือนละ300ก็ยังอย่าฆ่าตัวตายพ่อเผลอคิดหวังจะเงิน300บาทมีได้ว่าสันเนาะเอาหาเอาหากินหาอยู่เฮานี่ล่ะกินหั่นกินนี่กินข้าวนี่ไม่ค่อยหลายปานเลยดอกอย่าไปซื้ออาหารการกินเยอะอย่าไปซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะแล้วมันกินไม่หมดมันเสียดายหากินอาหารเสริมเฮาดีกว่าเนาะหากินอาหารเสริมเฮาดีกว่านะคะถ้าเมนว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกกระตุกกระปุกละ430 3กระปุก 1,290 บาทถ้า430ก็จะตกแคปซูลละ14บาทเนาะ14บาทเควีรูทีนคือกันพี่น้องจะเอาเควีรูทีน1กระปุกเอาเควีรูทีน2ก็ได้เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ1รวมกัน 1,290 บาท 1,290 บาทกระตุกคือกัน430ตกแคปซูลละ14บาทเนาะไปดูแลเส้นเอ็นกระดูกกระเดียวตานการอักเสบแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะจับมัดคู่กันกับเควีรูทีนบำรุงสายตาคือผู้ค้าว่าล่ะอะไรที่เป็นรูทีนทีนนะตัวนี้จะไปช่วยทางด้านของสายตรงสายตากินอะไรก็ได้ที่มีรูทีนเยอะเพราะฉะนั้นเนาะกับพวกอันสารสีเหลืองเนาะสารสีเหลืองนี่ก็จะมีรูทีนเยอะเบต้าแคโรทีนแครอทนี่ก็เยอะนะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นทางด้านของสารสกัดจากดอกดาวเรืองบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อาเซโรล่าเชอร์รี่เมล็ดองุ่นแคนเบอรี่ราสเบอรี่สตรอเบอรี่แพงนะสตรอเบอรี่ถ้าซื้อเป็นกิโลนี่แพง400 500 250กันนิดเดียว10เม็ด3เม็ดนี่ล่ะเนาะแต่ก็อยากกินมันได้วิตามินซีด้วยเนาะมีผงอาซาอิผงพุนเอ้าทำไมเขาถึงใส่ผงอาซาอิก็ว่าผงอาซาอิตัวนี้จะไปลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพเฮานำมีวิตามินซีเพิ่มการดูดซึมแล้วก็ทางด้านของวิตามินอ e. ีแล้วผงอาซาอิตัวนี้ก็จะไปต้านอนุมูลอิสระแล้วเติมผงพุ่นไส้น้ำผงพุ่นตัวนี้ก็จะไปลดการอักเสบปกป้องเซลล์นะคะปกป้องเซลล์อันนี้ก็มีวิตามินซีเหมือนกันผงพุ่นก็ได้เนาะ081-262-5717นะคะเบอร์สาวพุทธไทยเมืองนครอยากมีสุขภาพที่ดีบางคนจะบอกว่าบ่เป็นหยังเป็นคนเล็กบ่เคยเป็นโรคเป็นภัยจากเธอระวังได้หูแจ๊กแต่มือเกิดได้มีหูแจ๊กว่ามืออื่นเจ้าสิป่วยมืออื่นเจ้าสินอนโรงพยาบาลเด้อถ้าได้นอนโรงพยาบาลแล้วคุณจะเจอโรคไม่ต่ำกว่า3โรคนะคะถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ต่ำกว่า3โรคจนแน่กับโรคหัวใจมาจนแน่กับโรคไทรอยมาจนแน่กับโรคความดันมาโรคเบาหวานมานั่นไม่ต่ำกว่า3โรคได้แต่ตอนนี้เขายังหยางยงยงอยู่ใช้ชีวิตประจำวันได้กินแซ่บนอนรับเสริมด้วยนะคะเอาไปเสริมน้ำเนาะแต่มันก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนกับต้นไม้ต้นพักพักกับต้นไม้นี่ถ้าเราไม่บำรุงดูแลด้วยปุ๋ยฮอร์โมนก็จะเลื่องออกมาเหลืองอ้อยใบร่วงใบล้นเริ่มละเริ่มแก่ละเริ่มป่วยลุยลาและร่างกายคนเราก็ไม่ได้ต่างกันเนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเควีโกเอาไปกินใส่ตาก็ต้องเป็นเควีรูทีนเอาไปกินค่ะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่ที่มีสารสกัดรวม19อย่างใน1ซองเนาะปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวก็ต้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บกระดูกพุกระดูกพุ่นอ้าวอยู่ซื้อกระดูกมันคือพุคือพุ่นไม่ได้เป็นโรคประจำตัว มวลต่างๆในร่างกายของเรามันเสื่อมลงมันเสื่อมลงกระดูกก็เลยเริ่มผุเริ่มพุนเนาะมวลต่างๆหรือว่าฮอร์โมนมันลดลงพอฮอร์โมนมันลดลงปุ๊บโรคภัยก็มาแล้วบัดนี้ฮอร์โมนเบิดโรคภัยก็จะมาเนาะฮอร์โมนในวัยรุ่นนี่ก็จะสังเกตได้จากการเป็นสิวการเป็นสิวนะคะการเป็นสิวฮอร์โมนในวัยรุ่นเขามีฮอร์โมนเยอะถ้าฮอร์โมนเยอะนี่ก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมีรอบเดือนนี่เป็นสิวเต็มหน้าเต็มตาบางคนก็จะว่าแพ้ฮันแพ้นี้ที่แท้นั่นคือฮอร์โมนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
1: คือยาเอชาไทยนะครับ
0: โอ้ชาไทยไทยแยกไทยแก่นบอกพ่อบอกเอาชาไทยจะกล้องค่ะ
1: ลองมึงกล้องนึงก่อน
0: กล้องนึง390เนาะชาไทยเนาะ
1: ครับ
0: จะเอาพ่อซื้อวานิลเลอร
1: ์นิรันจะเริ่มเช่าน
0: ิรันจะเริ่มเช่าบ้านเลขที่ค่ะ
1: 147/67
0: 147/67หมู่อะไรคะ
1: ผมมีหมู่เนี่ยทับ67
0: บ้านอะไรพ่ออยู่บ้านอะไรคะ
1: อยู่ในเมืองตลาดอำเภอตำบลตลาด
0: ตำบลตลาดเนาะ
1: อำเภอเมือง
0: ตำบลตลาดอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัด
1: มหาสารคาม
0: มหาสารคามพ่อนิรันดร์เจริญเชา
1: หมู่บ้านเฮาซิตี
0: ้หมู่บ้านเฮาซิตี้เนาะพ่อเนาะจักมื้อละพ่อบ่ทายนี
1: ่โอ้ยเป็นมาโดนหลายปีแล้วกินยาโรงพยาบาลอยู
0: ่เฮากินยาเนาะมันก็เลยทายยากเนาะ3มื้อทายได้ยังมื้อนี้ทายละบ่
1: ทายดูมันมือนี่บ่ทันทายมือนี
0: ่เออมันออกหน่อยเนาะเพราะจะปีละ80บ่หรือ70
1: 70
0: 70 73เพราะกินวันแรกซองนึงสักก่อนเด้อถ้ามันออกเยอะพอค่อยถอยเด้อ
1: ครับ
0: เออมันออกแล้วปุ๊บพอค่อยถอยนะคะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ390บาทเนาะเดี๋ยวหนูเอาน้ำมันนวดให้กระปุกนึงเด้อ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้านะคะเพราะว่าถ้าออกเยอะผัดย่านเมยคือกับคุณพี่ภูไทยอยู่ทางอันโคราชต่อว่าได้เพิ่นต่อว่าว้ายมันคือบ่ออกมันคือบ่ออ้อบัดออกแล้วผัดย่านเมยมันหลายพ่อก็มันขางอยู่ในลำไส้ของเฮาไงลำไส้ของเฮายาว9เมตรหนัก10กิโลกว่าพุ่นจะขับออกมาได้หลายปีสะสมมาสะสมมาแรกๆลองกินลองเบิ่งเด้อแรกๆก็จะเป็นลมออกมาก่อนปุ๊ดๆๆแล้วก็เป็นก้อนแข็งๆออกมานะคะแล้วบัดนี้ออกมามือนึงประมาณ2เถอะพอวันที่2ออกมาอีกปุ๊บนี่มันก็จะย้วยออกมาแบบปวดท้องได้ถึงเวลาเพิ่นก็ออกเลยโอ๊ยมีแห้งเบาท้องเบาไส้ลำไส้มันยาวแล้วเวลาเฮากินของไม่เข้าไปกินของไม่เข้าไปนานไปสัก 3-4 มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงเพิ่นก็จะปรับระบบขับถ่ายของเฮาให้เป็นปกติถ้าถามว่ากินต่อไปได้ไหมกินต่อไปได้มันละเป็นพะเลอกินนานไปนี่มันจะช่วยทางด้านของใส่ตรงใส่ตามันจะไปลดทางด้านของทางด้านของอันน้ำตาลในเลือดเนาะลดทางด้านของน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าตัวนี้เพิ่นมีโปรไบโอติกถ้าจะให้เฮากินอาหารที่มีใยอาหารสูงก็ได้อยู่แต่มันบ่มีเวลาผลไม้อยู่ตู้เย็นน่ะซื้อมาเยอะอยู่แต่จนเหี่ยวจนแห้งบ่มีเวลากินเนาะกินผลไม้กินผักก็ได้นะคะโปรไบโอติกนะคะถามว่าจำเป็นไหมที่เฮาจะต้องกินโปรไบโอติกเนาะแต่บางคนก็ว่าไม่จำเป็นต้องกินเพราะว่าเราสามารถที่จะไปหาอันผักผลไม้มากินเองได้บางคนตอบว่าแต่ส่วนมากจะไม่มีเวลาไปหามากินกินข้าวกล่องกินอาหารสำเร็จรูปแล้วกันแล้วคือกันกับเขามีแต่สั่งกับข้าวกินสั่งกินสบายไม่ต้องเดือดร้อนต้องทำกับข้าวไม่ต้องเปลืองแก๊สเปลืองเกิดแต่คุณรู้ไหมการที่เรากินแบบสบายๆหูอยู่บอกว่าเวลาเขาปรุงอาหารนะเขาใส่อะไรบ้างใส่หลายแซบหลายใส่นัวแซบนัวเนาะใส่เยอะซดน้ำแซบก็หอกนานไปความดันก็จะมาหาเฮาเนาะโรคนั้นโรคนี้ก็จะมาหาเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเราทำกินเองเราจะได้มีอาการแบบเยอะเต เติมเกลือนิดหน่อยมันจะนัวได้เวลาทำกับข้าวนี่ต้องใส่เกลือนิดหน่อยมันจะนัวคือเกี่ยวกับเวลาเราคั่วหมูนี่เวลาเราจะแกงอ่อมหมูเราก็คั่วหมูซะก่อนข่าตะไคร้ใส่คั่วเสร็จเรียบร้อยให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังอย่างดีพอดีเนาะมันจึงแซ่บนะคะเอาดูแลสุขภาพของเฮาด้วยชาไทยกินชาไทยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบ่านี่เบาท้องเบาไส้แล้วเรียบร้อยมาดูแลตับไตไส้พุงปอดม้ามเฮาได้บ่านี่ดูแลตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาด้วยการกินเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้จะไปคับไปปั๊บไปซ่อมจะไปฟื้นฟูเซลล์ในหลังไก่ของเฮานะคะ 1,590 บาทได้2ขวดกระตุกขวดละ795บาท790บาทเนาะ790บาทถ้า 1,590 บาทนี่จะตกขวดละ700ตกขวดละ795บาทนะคะหาหมู่มาหั่นกินลุ้นเล่าข้าวเดี๋ยว

0: ื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เบอร์นี้นะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะปัญหาสุขภาพหลายผู้หลายคนก็ต้องเผชิญก็ต้องเจอถ้ายังไม่เคยดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะไปรักษาที่ปลายเหตุเจ้าหน้ากระกำมาเป็นอีกคำนวณเบิ่งดูว่าเฮาเสียเงินทอเลอและการที่เฮาเอาไปจ่ายกับทีการที่เพิ่นนัดไปเบิ่งนัดไปตรวจสุขภาพเนาะมันก็ดีอยู่เฮาได้รู้จักว่าสุขภาพเฮาเสื่อมมองหันมองนี้แต่เฮามาดูแลภายในสุขภาพเฮาซะก่อนอันดับแรกทำระบบขับถ่ายของเฮาให้เป็นปกติซะก่อนระบบขับถ่ายของเฮาให้เป็น

0: กติเรียบร้อยปุ๊บเฮาก็จังมาทางด้านของกลิ่นเควิโกเควิโกนี่ได้ทุกส่วนตับไตไส้พุงปอดม้ามเซลล์ดูแลเซลล์ระดับลึกๆเนาะเควิโกนะคะดูแลเซลล์ระดับลึกๆเลยเนาะแล้วการทางด้านของไซตาบัดนี้ล้างไก่ทุกอย่างตับไตไส้พุงปอดม้ามมันดีขึ้นแล้วเราก็มาดูแลสายตาของเราเนาะตาฟ้าฟ้างตาเป็นต้อล่มต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินนะคะต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเจ็บตาแสบตาอาการเบาหวานขึ้นตาบางคนเด้บางคนนี่ไปอันไปลอกตามาก็คือยังมั่วทรงลงยุคือยังไม่เห็นเผลอว่าซะเนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของอันเควิลูทีนเควิลูทีน590บาท2กระปุก 1,3 กระปุก 1,290 บาทพี่น้องจะจับคู่กันกับ3แผ่นดินก็ได้3แผ่นดินนี้ซอยทางด้านของการเจ็บการปวดกระดุนกระตุนกระตุเนาะการเจ็บการปวดกระดูกกระเดียวนะคะ3แผ่นดินเนาะเจ็บปวดกระดูกกระเดียวนะคะหรือว่าบางคนอักเสบโรคข้ออักเสบก็มีโรคอื่นๆเนาะเอาไปกินแต่พี่น้องเด้อสาเหตุที่พอบ่อยการอักเสบการเจ็บกระตุนกระตุของเฮาก็คืออาจจะติดเชื้อไข้หวัดการติดเชื้อไข้หวัดไวรัสที่ทำให้ปวดเมื่อยตามกระดูกกระเดี่ยวข้อกระดูกเป็นไข้หวัดใหญ่บ่จะคือเจ็บกระตุนกระตุกระดูกกระเดี่ยวแท้บันอัดยาเข้าไปอัดยาเข้าไปแล้วคือใครเน่ถ้าป่วยเราก็ต้องอัดเลยถ้าป่วยแล้วถ้ายังไม่ป่วยเนี่ยถ้าย้างไปย้างมาอยู่นี่ต้องหาภูมิต้านทานให้กับร่างกายเจ้าของให้เปรียบเทียบว่าอายุสัมนี้ผะเหลอเนี่ยมันจะเสื่อมใช่อยู่เฮายังไม่ทันได้รับการรักษาเฮายังไม่มีประวัติเข้าโรงพยาบาลยังไม่มีประวัติเข้าโรงพยาบาลแล้วหากินก่อนดีไหมคะโอ้ยเงินสิกินข้าวก็ยังบ่มีถ้าไปว่าแบบนั้นมันกะเบิดคำสิเว้าแต่ถ้าเขาอยากดูแลนี่อยากดูแลเบื้องต้นนี่เอาไปกินพวกเส้นพวกเอ็นพวกต้านการอักเสบไข้เส้นไข้เอ็นบำรุงสมองกระดูกผุกระดูกพุ่นนี่กินลองเบิ้ง590บาท2กระปุกกับ 1,3 กระปุกอ่ะ 1,290 บาทถ้าถามว่า590นี่แพงไหมสำหรับคนไม่มีเงินนี่แพงค่ะแพงแต่มันก็ต้องจำเป็นต้องกินเพราะว่าเราป่วยเพราะว่าเราเจ็บแล้วแต่ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องกินบ้างไม่กินบ้างเผื่อวันหนึ่งเราป่วยมาเอ็ดแนวเลอร์เนาะกินแต่ยาเคมีกับตอนนี้กะเห็นว่าร้านยาของฉันนี่ที่ว่าแค่บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยไปเบิกได้เนี่ยคือว่าเขายกเลิกแล้วคือว่าเนาะคือว่าได้ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เนาะเมื่อก่อนเซโยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นอาการเบื้องต้นนี่ไปที่ร้านยาของฉันเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลไม่ต้องไปออกันหลายเนาะประมาณนี้นะคะอันโรงพยาบาลคลินิกเดี๋ยวบางเธอไปเห็นนี่หลายแต่หลายบางเธอก็มีแต่ญาติคนไข้ญาติคนไข้คนหนึ่งป่วยนี่ไป4คนเงินนึงเต็มรถเต็มคลินิกอีกเนาะบางเธอไปโอ้บ่อยากไปเดี๋ยวคนขึ้นหลายแท้บางเธอมันอาจจะเยอะเพราะว่ากำลังใจพาพ่อพาแม่ไปกำลังใจคนก็เลยเหมือนเยอะแต่ที่ไปตรวจจริงๆโอ้ถึงคิวไวอยู่แต่บางคลินิกก็เยอะจริงๆก็มีเนาะเอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือดูแลตัวเองซะทับทายยากทายแก่นถ้าผู้เลยที่เป็นติ่งออกมาค่ะจะรอดในรูทวารแล้วก็เอาไปกินเพชรสังฆาตเพชรสังฆาต2แคปซูลก่อนนอนเนาะเพชรสังฆาตเด้อพี่น้องเด้อแล้วถ้าเฮาทายยากทายแก่นก็ต้องกินเควี่ชาไทยกินเควี่ชาไทย1ซองก่อนนอนหรือว่าเทใส่น้ำเย็นในขวดก็ได้เทใส่แก้วก็ได้แต่มันละลายช้ามันไม่เหมือนน้ำร้อนถ้าใส่น้ำร้อนนี้มันจะละลายไวเนาะเฮากะเทใส่ขวดแล้วก็เขย่าเช็คแต่ไม่ต้องเต็มขวดด้วยน้ำนะมันสิบ่แซ่บเพราะว่ามันบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลเนาะเทใส่น้ำเปล่าขวดน้ำสักครึ่งขวดน้อยเขย่าแล้วก็จิบกินเนาะถ้ากินตอน9โมงนี้ของเสียในร่างกายก็จะไปออกประมาณบ่าย3ก็เริ่มเกิดอาการมะอืดมะอาดละมะลืดตืดตาดละบัดนี้เนาะ เอาดูแลสุขภาพของเฮาเด้อท้องผูกอย่าปล่อยให้ท้องผูกนานอย่าไปเบ่งหน้าแลหน้าดำอยู่ห้องน้ำคนเดียวถ้าไปเบ่งนานปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นลำไส้เราจะมันจะอักเสบมันจะหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วเขาจะเอิ้นว่าเป็นดิสดวงทวารถ้าเป็นดิสดวงทวารถ้าเราไม่กินของแสลงมันก็มีเป็นเผื่อใดแต่ถ้าวันไหนที่เรากินของแสลงอาหารที่มีกรดยูริกเยอะนี่ก็จะเริ่มอาการเจ็บปวดบวมนั่งลำบากเนาะเอาตัวนี้ไปซอยเพชรสังขารไปกินเด้อพี่ดองเด้อนานไปนานไปจากลิซิดวงจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้แล้วบัดนี้เพชรสังขารกับอัญชาไทยต้องของคู่กันเนาะเพชรสังขารกับชาไทยหรือว่าจะเป็นทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะกาแฟเดซากาแฟใส่ตากาแฟกระดูกกระเดี่ยวกาแฟผิวพรรณนะคะกาแฟตัวนี้บำรุงสมองพร้อมเพราะว่ามีภูคาวโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน B6 แคลเซียมคาร์บอเนตมิกเนเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีทางด้านของลูทีนต่างๆผสมอยู่ในกาแฟอันนี้เนาะกินง่ายไงรสชาติแซ่บกาแฟก็ได้เนาะซีกซองผสมเส้นน้ำหอนซองนึงบางคนกินซองเถื่อพ่อเปิ้ลมันซองใหญ่มันแซ่บนะคะพี่น้องกินไปนี่กระดูกกระเดี่ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องเล่าของอาการความจำนี่บำรุงสมองน้ำเด็กกาแฟตัวนี้นะคะ081เบอร์3พุทธไทยเมืองนครเนาะผู้ที่กำลังฟังอยู่เยอะเฮดูแลเยอะเฮบำรุงรักษาเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้นะคะเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้เอาไปกินเด้อถ้าเป็นคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำผู้ค้ากะอยากแนะนำให้พี่น้องกินกาแฟเควีคอฟฟี่กินกาแฟเควีคอฟฟี่เด้อพี่น้องเด้อโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ081 262 5717 081 262 5717เนาะขอบคุณคุณแม่ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มีว่าจะเป็นอันชาไทยนี่กินเป็นประจำได้ชาไทยเนาะหรือว่าจะเป็นทางด้านของอันแฮปปี้เทนเฮิร์บอันนี้เราก็กินประจำแฮปปี้เทนเฮิร์บจะไปดูแลเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวของเฮานะคะสำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะพ่ออุทรดวงจวงอันนี้อยู่ทางบ้านเก่าน้อยตำบลเจ้าท่ากำมะลาไซสกาลสินอันนี้ดูแลสายตาเจ้าของเนาะ2กระปุก 1,000 บาทนะคะขอบคุณยายละม่อมทางตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยบ้านท่าแพกาแฟ3กล่องคุณแม่ละม่อมนี่ก็กินเป็นประจำกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟบำรุงสมองกาแฟบำรุงสายตาบำรุงกระดูกกระเดี่ยวคุณนงนุชเกตแก้วบ้านหนองผักก้ามอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ก็กาแฟ3กล่อง 1,000 บาทเนาะขอบคุณแม่เอาละไทยด้วยเด้อทั้ง4เชียงใหม่4เชียงใหม่บ้านหม้อนะคะหนองคายอันนี้เควีรูทีน2กระปุกกาแฟอีก4กล่องนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องทางสปป.ลาวอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเควีโกดูแลตับไตไส้พุงปอดม้ามหอนท้องหอนไส้เป็นกระเพาะเอาไปกินเควีโกเนาะมันสิเย็นวาบเข้าไปได้กระดูกกระเดียวนำเควีโกเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างมีค่าสกอร์อะไรสูงเพราะว่ามีทางด้านของมังคุดมีน้ำมังคุดน้ำทับทิมน้ำองุ่นผสมอยู่ในนี้เนี่ยแซ่บเปรี้ยวๆหวานๆเด้อนึ่งจอกตื่นมานะคะนึ่งจอกก่อนนอนกินแล้วนอนเลยสำหรับเควิโกผู้เฒ่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านซื้อไปให้เพิ่นกินเด้อเพิ่นกินข้าวมีแซ่บให้เพิ่นกินเควิโกแทนนะคะกินแซ่บนอนรับครับไทยสะดวกน้ำหนักเพิ่มกับเควีโก
1: สนใจสั่งซื้อสินค้า
0: ติดต่อน้องเอมมี่นะคะที่สปป.ลาวสปป.ลาวติดต่อน้องเอมมี่020-528-86156 020-528-86156
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: โทร 081-262-5717 ย้ำ081-262-5717

0: ดคาโทรศัพท์ส่งหายีพออีแม่และยังคาเทิมบักขำหน่อยมันอีทำงานหนักพอดูแลชีวิตที่มีคาคอยขอเพิ่มตัวช่วยด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควีโครขวดนี้อัดแน่นด้วยสุดยอดสมุนไพรและผลไม้ขึ้นซื้อไว้ถึง19สนิดบ่ว่าจะเป็นพลูข้าวตรีผลามะขามปลอมสมอพิเภกสมอไทยแถมยังมีเห็ดหลินจือถังเฉาตั้งกุยเติมความสดชื่นด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นานาชนิดดื่มง่ายรสชาติดีมีมาตรฐานผลิตจากโรงงานคุณภาพ ISO 22000 GHPS และ HACCP มีเลขอย.รับรองถูกต้องมั่นใจได้เด้อพี่น้องมาบูดพลังให้ซุปเปอร์ฮีโร่ของครอบครัวด้วยเควีโครดูแลตัวเจ้าของและคนที่โตหักเด้อเควีโครคุณค่าสมุนไพรในขวดเดียว
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: อย่าลืมนะคะโทรหาเบอร์สาวภูไทยเมืองนครมีปัญหาสุขภาพเนาะตั้งแต่หัวจะลดเท้าก็เอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเควีโกแซบได้พี่น้องอย่าปล่อยให้ป่วยให้เป็นสะก่อนจังกินตอนนี้นะคะมีเหือมีแห้งอยู่เฮาก็กินบำรุงไปเพื่อมีเหือเป็นภาระของลูกของหลานเนาะคุณแม่ครอนนี่แล้วว่าลูกหลานไปทำงานเบิดแล้วอยู่ผู้เดียวก็เลยอยาก

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: รัฐบาลเปิดโอกาสโรงเรียนไทยสร้างเครือข่ายโรงเรียนออสเตรเลียและอาเซียนผ่านโครงการ Bridge School Partnership 2026-2027 คัดเลือก15โรงเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนออสเตรเลียร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม Bridge School Partnership โปรแกรม 2026-2027 เปิดโครงการให้ครูนักเรียนไทยได้เชื่อมโยงกับโรงเรียนในออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศมีเป้าหมายส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเว้นอินโดนีเซียและเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมทรัพย์สินทางปัญญานำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI 3+3 ระหว่างไทยจีนตั้งเป้าขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน3รายการและการขึ้นทะเบียน GI จีนในไทย3รายการภายในต้นปี2570นางอลมวลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายได้เห็นตรงกันในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GI 3+3ไทยจีนซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ระหว่างกันฝ่ายละ3สินค้าสำหรับไทยได้นำส่งคำขอขึ้นทะเบียน GI ของไทย3สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
8: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิสCBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777 777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีส
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
12: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
11: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน
13: ว่าออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบ

0: 3-089-690-0288 0289-690-0288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานมุ่งสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
2: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานเครื่องเทียงไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับแล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
4: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
5: โอ้โอน้องแก้วโตแล้วหรือนี
6: ่ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพันเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
7: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับฮอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: ได้เวลาลูกไส้พอมาละเด้อมาละเด้อมาละเด้อ
1: เข้าเลยให้คนเข้า
0: ในวัยที่หลายผู้หลายคนต้องการความอบอุ่นอบอุ่นทั้งใจแล้วยังบ่พอยังอยากได้ความอบอุ่นทั้งกายพอไว้สำหรับในเรื่องเล่าของการป้องกันโรคไข้ไข้เจ็บนะครับและการแน่นอนที่สุดความอบอุ่นเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีแม่นบ่แม่จ๋าพ่อครับจริงอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวกำลังย่างกายเข้ามานะครับออกพรรษาไหลเรือไฟนะครับบุญใหญ่ทั้งหนองคายบ่ว่าสิเป็นประเภทนี้บั้งไฟพญานาคนั่นล่ะครับแม่จ๋าก็อยากไปเห็นไปเบิ่งแต่ว่าสิไปได้บ่ล่ะสยามไส
1: ้อ๋อ
0: แต่ฝนตกเปลี่ยนฤดูกาลนี่ก็จักสิว่าจังได๋น้อยกะไข่น้อยกะหนาวเพราะฉะนั้นแล้วหาเสื้อหนาๆสวมใส่ไว้ในเด้อแม่เด
1: ้
0: อย่ำหลับย่ำนอนจังสินะลังเทียลังข้าวย้ายกะนอนอยู่อันกับหลานตากะนอนอยู่พุ่นน่ะแค่แต่ตารางพุ่นประมาณตี2ตี3แล้วได้ยินเสียงห้องเสียงไหลอ้ายตาซอยข่อยแดงูเจี่ยวคอข่อยงูเจี่ยวคอข่อยงูเจี่ยวคอข่อย
1: ชะรอ
0: นะครับตากระตกใจฟ้าวแล่นขึ้นไปเบิ่งบัดที่แท้ละตีนสินไปเกี่ยวคอเพิ่นอยู่อันตีนสินน่ะเรานอนควงโอ้ยสระย่ายก็ได้หลานก็ได้เสดือนเสดอน้ำนึกว่าเป็นงูอีหลีนะครับอันที่2แม่ผิวพันธุ์สำคัญเด้อสังเกตบ่ว่าน้ำมันบักกอกกะสิออกลบช่วงนี้ละนะครับเนาะหรือจะเป็นโลชั่นต่างๆต้องเฝ้าท่ากินน้ำอุ่นเป็นประจำคันบ่กินกาแฟคันกินกาแฟแล้วก็สบายได้ทั้งน้ำอุ่นได้ทั้งความอบอุ่นให้กับร่างกายและก็สุดท้ายคือการขยับขยื่นอีแม่ตื่นเมื่อเช้าขึ้นมายืดเส้นยืดสายยกแขนแกงจังหน่อยได้มั้ยแกงไปทั้งหน้าข้างหลังข้างหลังนี่ดึงเข้าไปย่ำมาทางหน้านี่ปล่อยมันมาตามแรงดึงดูดของโลกวึบนั่นข้างล่างไปข้างหน้ามาวึบนั่นแบบนี้แล้วครับแม่เฮ็ดให้ได้เด้อจาก15นาทีก็ยังดีย่ำมื้อเช้าจังได๋กะบักลากะขออวยพรให้อีแม่สุขภาพแข็งแรง
1: สู้เด้อ
0: ร่างกายสดใสจิตใจล่าเริงเนาะแม่เนาะเขาเอิ้นว่ากายอุ่นใจสุขตลอดฤดูกาลพ่อครับแม่ครับเพิ่นบอกว่าการกินกาแฟนี่ดีจังได๋สยามใช่ก็อย่าบอกแม่ว่าคันเลือกกาแฟได้แม่เอากาแฟคอลลาเจนโลดท้ายที่สุดแม่สิเคยกินกาแฟดำก็ต้องไหลมาที่กาแฟคอลลาเจนพ่อจ้าท้ายที่สุดคนที่เคยกินกาแฟที่อินวันสุดท้ายก็ไหลมาคอลลาเจนคือเก่าเป็นยังคือวางสั้นเอาบ่เคยฟังดีเขาว่ากาแฟดำขมลึกนึกใจหายที่อินวันทำลายใจละสายทั้งน้ำตาลครีมเทียมเสี่ยงโรคภัยมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ให้สุนทรีชงกาแฟคอลลาเจนกลิ่นหอมกรุ่นช่วยค้ำจุนข้อเข่าไม่ลั่นเอีย
1: ด
0: ลุกก็คล่องเดินสบายไม่ตึงเครียดสุกละเมียดทุกแก้วดีต่อใจด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟห้องคอฟฟี่กาแฟที่บ่มีน้ำตาลนะครับแค่นี้อีแม่ก็ได้ความคุ้มค่าเพราะว่ามันแพงจากหญ้าหวานแม่จ๋านอกจากนั้นยังมีครีมเทียมที่บ่มีไขมันทานแม่ครับแม่กินครีมเทียมที่มีถั่วขาวเป็นสารตั้งต้นหลักเนี่ยถั่วขาวมันมีประโยชน์ในเรื่องเล่าของการควบคุมระดับน้ำตาลอีแม่สิกินข้าวหยังก็แล้วแต่นะครับร่างกายจะบ่ดึงไปใส่ทันทีเพราะว่าถั่วขาวจะซอยบล็อกแป้งเป็นระยะและสมุนไพรที่ลูกให้อาจจะเรียกว่าครบจริงๆครบหยังครบสำหรับคนสูงวัยครบสำหรับพ่อสำหรับแม่ผู้หักสุขภาพบอสิเป็นในส่วนของ
1: อสมรพส
0: อินูรินไฟเบอร์ให้อีเมลทายง่ายทายคล่องบอสิเป็นในส่วนของสุ่มแขกข้ามฝอยอันพุ่งหนาๆขายง่ายๆห่วงยางแม่บ้านเฮาน้ำบ่ท่วมแล้วบ่ต้องห่วงเดี๋ยวมันไว้ห่วงยางนะเอามันหนีเอามันหนีนะครับ
1: อย่าว่าบ่ทิ้งกัน
0: จักแลสยามไส้แม่ว่าสิไปอันนี่อยู่นี่อันอยู่ในเมืองแถวอันวัดหนองแว้งขอนแก่นเนี่ยเขาเขียนป้ายว่าเรายกทะเลมาไว้ที่นี่ว่าสั่นแม่ก็เลยว่าสิพาหลานช่วงปิดเทอมเดือนตุลาเนี่ยไปหาลินแน่ว่าสั่นไปฮอดเป็นในบ้านนี
1: ่เดียว
0: โอ้ยหากินเอ้ยตัวกูคักตัวกูเนี่ยมันละขายอันร้านเนื้อย่างเกาหลีแม่นุ่มสยามไส้ว่าสั่นอีแม่ไปพ่อหยังเกาะร้านเนื้อย่างเกาหลีเอ้าเขาคือว่าเรายกทะเลมาไว้ที่นี่จังหวะตัวมันตัวผู้เฒ่าว่าสั่นโอ้เขาเอาปลาหมึกมามั้งเนี่ยเอาพวกปลาหมึกเอาปูเอากุ้งมามั้ง บ่ได้หมายความว่าเอาทะเลมาเอาหันทะเลมาเอาอาหารทะเลมาโอ้ยนั่นล่ะเอาออกซะนะแม่งวังยางเนาะเออด้วยอาสมแขกใบแปะกล้วยข้ามฝอยอันนี้ดีหลายบอกพ่อบอกแม่บรรเทาและท้ายที่สุดบักหลายอยากให้อีแม่หยุดเรื่องราวของความเจ็บปวดซะขอเข้าที่เคยลั่นแอวที่เคยปวดนะครับมันสวดมันตึงแม่โทรหาลูกด้วยไม่เป็นตาได้กินบ่กาแฟคอลลาเจนน่ะ043จ้ะแม่จ๋า009 888พี่น้องทางเมืองเลยวังสะพุงเอราวัณพานัวเข้านายแฮวจดเบอร์ลูกใส่ไว้แล้วก็โทรมาเด้อพี่น้องทางผูกกระดึงก็ได้043 009 888แม่นบลาสยามใส่มันคือส่งเสียงจังสั้นเออนี่ล่ะ043 009 888โอ้ยสู้ได้แม่เด้อสู้เด้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตระหนกตกใจครับเราเอาอยู่ครับท่านรัฐมนตรีว่าไงนะครับตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ครับท่านไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่โอ้ยฝนตกมากรัฐมนตรีก็เอาอยู่คือกันตอนนี้เนาะบ่ได้ไปใส่ครับมื้อนี้ก็ได้เมียก็ไปใส่บ่ได้เพราะว่าน้ําท่วมรัฐมนตรีก็เลยสิเฮ็ดการบ้านตอนนี้ผมเอาอยู่นะครับผมเอาอยู่อาจจะเพิ่งโทรมานะครับผมเอาอยู่ซั่นโอ้ยกูมานายแท้เนาะเออไม่ไงดวงว่างไหนไม่ให้ดวงอ่ะมีดวงว่าเออจะแม่นมึงเอาอยู่คักเอาอยู่แน่เนาะตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ทางหลังค่ายบ้านแล้วเอาใหญ่แล้วลวกเนี้ยลวกบ่ได้น้ำท่วมโอ้ยเนาะ

0: ช่วงท้ายนี่บ้านแล้วตัวอย่าปล่อยให้น้องนอนเงาเมื่อฝนตั้งเขาอีนางฝนนี่เป็นใหญ่อีนางม่นอีนางม่นก็เป็นโอเปอเรเตอร์อยู่กับหน้าสยามไส้นี่ละแต่อีนางฝนบ่มีหยังตั้งเข้ารวดกันฝนตกเนี่ยมีเข้า300ไปละส่วนโมเลนป๊อกดินเป็นยังไงบัดน่ะอีนางอาร์ตโอเปอเรเตอร์ให้มาโทรอันรับสายกับบ่มาได้มื้อนี้ก็ได้หน้ามื้อนี้นั่งล่าเด้อฝนตกลูกค้าคือสิบ่รับสายดอกติดต่อยากอยู่ว่าซั่นเพิ่นก็ได้ไปต่อบัดนี้สิไปเล่นป๊อกเด้งนํากันปรากฏนางอาดนี่ไปฮอดแล้วแต่ปรากฏว่ามูเต็มขาเขาเต็มนะนะเอออีนางปอก็ไปเอออีนางนุ่มก็ไปเต็มเบิดแล้วมึงมาหยังอาดว่าซั่นเอ้ากูก็มาเล่นน้ําสูต่อบ่ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดงานได้มื้อนี้เงินเดือนออกก็เลยว่าสิมาหาเงินต่อทุนแน่ว่าซั่นโอ้ยเนาะว่าซั่นมึงไปนอนเรียนทาจะค่อยเรียนให้มู่เขาเรียนก่อนมันครบขาแล้วเนี่ยวะนางอาจก็เลยไปนอนหลับจุ้ยอยู่ใต้ห่มบักม่วงอูเปต่อมาฝนก็เลยอาจเริ่มลิ้นลิ้นแสงแสงแสงตำรวจผัดมาบ้านนี่ว้ายแตกซาสู่ซาไซไปบ้านนี้ตำรวจก็เลยไปสะกิดตัวยี่ละวะสันจ้าง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยเล่นไพ่บ่ว่าสั่นเล่นจ้าเล่นเล่นเล่นขาดขาแล้วที่ว่าสั่นลูกโป้โหขึ้นว้ายถือจับไปน้ำกันนั่นแหละแม่เป็นนักสั่นได้หนีก็ได้โอ้ขักแน่คุณพ่อคุณแม่ครับผู้ที่ทั่วมหาบักละสั่งกาแฟห้อมคอฟฟี่คุณพ่อคุณแม่สังเกตเจ้าของด้วยครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งเลยต่อไปนี่งานเขาอีพ่อแน่นอนขันพ่อกินกาแฟบักละปัญหาตามมาแน่นอนสำหรับอีแม่กินกาแฟลูกพ่ออีพ่อสิไปบอกว่าพ่อบ่สะดวกซักผ้าอีพ่ออ่ะสิไปบอกว่า1อีพ่อบ่สะดวกซักผ้าบ่ได้อีพ่อสิไปบอกว่าข่อยปวดขาข่อยอันปวดเฮียนบ่ได้นะครับเจ้าสิไปบอกแม่เราบ่เสียเพราะว่าเจ้าสิย่างเหินเดินอ้อมบ้านอ้อมซ่องนะครับเนาะเพราะฉะนั้นล่ะตัวเมียบ่ได้นั่นเรื่องที่2คันอีพ่อกินกาแฟบักลาเรื่องที่2สังเกตนะห้าวบันไดนี่สิเหงาเลยว่าซั่นทะแต่กี้แต่ก่อนเวลาย่างขึ้นบ้านนี่ต้องจองห้าวจองห้าวขึ้นนะแม่บัดนี้มันบ่ได้จองห้าวได้บัดนี้ย่างวนขึ้นเอ้ยผมอยากหัวซ้ําตัวนะครับแต่ห้าวบันไดนี่บ่ต้องถูต้องเซ็ดก็ได้บัดนี้เหงาเออเหงาไปเลยเรื่องที่3หลานน้อยสิตกงานเด้อเลิกเรียนมาปั๊บลาๆๆมาเหยียบให้ตาเนี่ยสิให้จัก20บาทค่าขนมปัดว่าเออเฮ็ดจังซี่มาปี2ปีแล้วเด้อตกงานกับหม่องบัดนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สนุกไปเล่นกับงูเพราะว่าหยังเพราะว่าตาบ่มีแล้วบ่มีแผนกเหยียบเส้นเหยียบเอ็นแล้วมันสิบ่เค็งบ่ตึงนั่นล่ะครับแม่จ๋าเออนอกจากนั้นเด้อแม่เด้อเงินในกระเป๋าของอีพ่ออีแม่ก็สิเหลือได้บาทนี่วายอยากเฮ็ดหยังก็สิได้เฮ็ดอยากทำหยังก็สิได้ทำละบาดนี้ก็ได้นะครับเนาะนอกจากนั้นอีกอีแม่จ๋าตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาละบาดนี้วายนะครับบ่ต้องมานั่งจุกโจโลซะก่อนนะครับว่าแต่ฮอดย่ำตื่นปั๊บลุกพวดขึ้นมารวดปุ๊ยปั่นบังไฟแสนนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่หลายคนอยากให้เป็นคืออันเก้าอี้ไฟฟ้าที่ซื้อมานั่นน่ะสิกลายเป็นห้าวตากผ้าซื้อมาตั้ง 30,000 ลูกสาวซื้อมาจากกรุงเทพฯให้นั่นน่ะนะครับว่าสิเอามานวดคักๆพอได้กินกาแฟบักลาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่เป็นจังไดว่าซั่นวีเก้าอี้ทิ่มแล้วเว้ยคันบ่เอาตากผ้าว่าซั่นนั่นล่ะครับบรรยากาศนี่เกิดขึ้นกับหลายมองผมก็เลยเอาสะสมเอามาเว้าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังลองเบิ่งได้พ่อเด้อนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเจ้าของนะครับเป็นนักโตก้าวขึ้นบันไดแล้วยังต้องจองห้าวนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่หลายผู้หลายคนยังให้หลานเหยียบแอวอยู่และก็เก้าอี้ไฟฟ้านี่ขาดบ่ได้ก่อนนอนนี่ต้องกดสั่นดึดๆๆย่างไปโลดตัดบิ๊กซี่เสียเงินทีละ10ทีละ20ย้อนให้มันมานวดเข็นข้อให้นี่นะครับต่อไปนี่ปัญหาหมู่นี้คุณพ่อคุณแม่จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดด้วยการดูแลเจ้าของอย่างต่อเนื่องกินกาแฟไปนําได้ประโยชน์กับคอลลาเจนไปนํานั่นคือกาแฟที่ชื่อว่าห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนยิ่งถ้าได้กินคู่กับนะครับเนาะสมุนไพรไทยตำรับของคนไทยที่ให้ถึง10ชนิดนั่นคือยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC อันนี้อีแม่จัดคู่กันเด้อนะครับเบอร์บักลาแม่อยากได้อยากดีอยากมีเป็นเจ้าของ043อ้าว009กด83โตแม่ครับเบอร์นี้เลยนะครับ043009กด 83โตผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นเจ้าของกันแบบไวๆจักหน่อยอย่างหน่อยๆกันกะเพราะว่ามื้อนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่ปูอีกบ่กี่มื้อตอนนี้เนาะ2 3 4ประมาณ 2-3 มื้อนะครับได้เวลาแล้วเฮาสิได้จัดการบูรณาปฏิวัติเจ้าของเป็นเศรษฐีเงินล้านความหวังเป็นเศรษฐีเงินล้านก็คิดตอนนั้นอันทูปมหาลาภของหนุ่มสยามไส้นี่ล่ะว่าซั่นแม่ครับอันผมสิว่าฟังคือทูปมหาลาภชุดนี้จริงๆเราชุดไอ้บุญเข่าประดับดินน่ะเบิดแล้วนะวันพระใหญ่น่ะเบิดแล้วชุดนี้ก็เลยโชคดีไปให้ครูบาอาจารย์นะครับเนาะผู้เพิ่นสายสุติปันโนเพิ่นสายปฏิบัตินะครับเพิ่นยัดให้เพิ่นสวดให้อาจารย์เอ้ยสันดอกลูกเต้าก็บ่ได้หวังว่าสิเอาโชคเอาลาภผู้เดียวดอกอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นอยู่บ้านอยู่ซองลังเทียอาศัยกินน้ำลูกน้ำเต้าอากินน้ำอาศัยกินน้ำลูกน้ำหลานเพิ่นก็พอได้อันขาดหวังคิดต่อจังใดก็ยัดให้คักๆพลังจิตให้เต็มๆเด้อสันดอกบอกเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้ว2กระสอบใหญ่ครับแม่จ๋าถูกมหาลาภสิเป็นของผู้ใดนั่นเพียงแต่อีแม่สั่งกาแฟ1กล่อง145บาทก็ได้แล้วเด้สั่งกาแฟบักหลาน1กล่อง145บาทก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วเอ้ามาได้แม่เด้อ043009กด83โตกินกาแฟดีที่มันปลอดภัยปลอดภัย1ปลอดภัยกับสุขภาพปลอดภัย2ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์และนะครับเนาะหน้าฝนจังซี่ฝนตกมองได้มันมืนมันลื่นเฮาสิได้ขอเข้าแกนๆมันๆยืนๆเนาะแม่เนาะดีบ่แม่ว่าวายเท่านั้นล่ะเนาะเอ้า043009กด83โต043009กด83โตอีพ่ออีแม่ค่อยทวงหาล่าเด้อครับจบเพลงนี้เอ้ามาจากไซนอนี่ก็ได้โอ้สวัสดีครับนุ่มสยามไซครับอะโลอะโลแม่จ๋าลูกกำลังพูดเลยจ้าว่ายังไง
1: นุ่มสยามไซมั้ยจ๋า
0: แม่นครับแม่นุ่มสยามไซกำลังเว้าครับแม่จ๋า
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: มาที่ทั้งยาน่ะแม่จ๋ายาดีเอลซี่เนี่ยเจ็บแอลเจ็บหลัง
0: โอ้กลับมาถึงหม่องคักพอแล้วสมาจังหมอลำสยามธุรกิจบันเทิงพอแล้วอีแม่เอาจากคณะเอาจากกล้องแม่สองกล้องพ่อบอหรือเอากล้องเดียว
1: ยายก็กินยากาแฟอยู่ท่านเบิร์ดออกทั้งอยู่กล้องหนึ่งอยู
0: ่โอ้เอาไปซอยคู่กันเนาะแม่มันคือถือทางเทียววะครับแม่
1: เจ็ดเอวพอเท่าเจ็ดเครื
0: ออ๋อครับต่อไปก็แม่ก็จะไปกินยาแก้ปวดที่หลักกินแบบนี้แล้วมันจะค่อยสบายใจดี
1: กินก็ค่ะกินแกงกาแฟแล้วก็มันหันกับปวดอยู่หัน
0: ครับ
1: กาแฟก็ดีดีดอกเดี๋ยวเบิร์ดก็สิสั่งอยู
0: ่โอ้หมายคือว่าอ้วยลูกสาวแม่นี่มันคือผู้งามสุคนที่เอาดีเอลซี่มาลองอีกก็น่าว่าที่แม่ครับเข้าใจแม่โย่โ
1: ทษงั้นไหนก็บ่ติดจ้าเ
0: คลียร์เขาหลายคนครับแม่ลูกก็รับสายบ่ทันลางทีอากาศน้องนุ่งขอรับซอยสิไหมครับแม่ครับผม
1: กล้องเท่าไหร่จ้า
0: แม่ต้องกล้องนึงกับวังทอฟ้ามือนี่ล่ะแม่บ่กล้องใหญ่เด้กล้องทอฟ้ามือนี่ล่ะ
1: เป็นเม็ด
0: เป็นยัง
1: ไง
0: เป็นแคปซูล10เม็ดกล้องนึงน่ะ290
1: บ่มีโปรบ
0: ่โปรตัวแม่โปรตัวครับ
1: เล่นนั่นนั่นบ่จ๋าเด้อเนี่ย
0: เล่นอยู่ตะวันสิเป็นช่วงจักหน่อยนี่ละครับกาแฟกล้องละบาทติ
1: เฮ็ด
0: จัง
1: ได๋สิโทรท่านน้อง
0: เน
1: า
0: ะเออเอาก
1: าแฟขึ้นได้อันดีเอลซีน้ำ
0: จ๋าจ๋าแม่แม่ครับไอ้ DLC เนี่ยกล้องละ290คันอีแม่เอา2กล้องลูกเอาน้ำแม่500นี่คือโปรโมชั่นตัวกล้องละ250ค่ะแม่ลดไป80บาทพอฟังอยู่จ้าได้ครีมนวดเอาไปนวดพ่อมองได้มันเจ็บมันปวดสิได้ DLC ก็ดูแลภายในครีมนวดก็ดูแลภายนอกสิแม่แม่คู่กันไปสิแม่ครับแม่ครับจ้านั่นล่ะคันนักสั้นให้ลูกส่งไปให้แม่2กล้องโอเคบ่
1: 2กล้อง
0: 500ทวนครับแม่จาก580เหลือ500ทวนจ้า
1: ไม่ได้ก็มีแ
0: ถ
1: มบ่
0: แม่อยากได้สบู่ผมสิว่าสิแถมน้ำมันนวดกับสบู่ให้แม่โอเคบ่หรือสิเอาครีมนวด2ขวดไปโลด
1: มันสบู่กับครีมนวดบ่ได้บ่จ้า
0: ได้แม่เอาหมอนเดี๋ยวลูกสิให้แม่ตามนี่เลยเด้อครับแม
1: ่
0: จ้าจ้าอ่ะรอรับจ้าแม่จ้ารอรับเด้อสยามใช้แม่ก็อยากเล่นเกมกับลูกกับเต้าโอ้ยเล่นก็เล่นตัวลูกบ่ได้ว่าได้ล่ะเนาะแม่เนาะเอาจังซี่ไป คำถามลูกนี่จริงๆแล้วลูกตั้งใจมากแต่ว่าคิดว่าอีพ่ออีแม่สิตอบได้บ่วันนี้ละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกอาจจะเปลี่ยนคำถามแต่คันผู้ใดตอบถูกนี่ถือว่าเก่งคำถามนี่นะครับแล้วก็ได้รางวัลแน่นอนแต่ว่าขออนุญาตให้เปิดเพลงนี้ซะก่อนเด้อนะครับสิริพรอัมไพพงษ์ตอนนี้ขนของขึ้นรถเก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถแล้วเอาบักแลนผู้เบาได้สนะบักแลนนอนบ่ทันได้ตื่นเมื่อขึ้นในกะเถียงกันน้ำท่วมเจ้าก็บ่สนใจยายดีบ่ยกตู้เย็นทีวีซอยคอยเอากินแต่เหล้าอยู่หันละเจ้าตอบข่อยมาเลยเจ้ากินเหล้านี่เจ้ากินเหล้านี่เจ้ากินมื้อละจะร้อยมื้อละ500เอาข่อยตีตําๆเลยมื้อละ500เดือนนึงเดือนนึงเท่าไหร่เดือนนึง 15,000 เอาเดือนนึงน่ะ 15,000 ปีนึง 18,000 เจ้ากินมานี่ครบกับข่อยนี่มาจากปีแล้ว5ปีเงินที่เจ้าคันเจ้าบ่กินเหล้าเนี่ยเจ้าซื้อรถกระบะได้เป็นคันว่าซั่นโอ้ แล้วมึงกินเหล้าบ่ล่ะคอยบ่กินคอยสั่งคอยขี้เดียดคอยเหม็นใส่รถกระบะมึงอยู่ใส่รถกระบะมึงอยู่ใส่มาเถียงเข้าอีกเจ้างูบ่ว่าสุภาษิตไทยเขาว่าจังไดน้ำมาปลากินหมดบ่แม่นขนของหนีน้ำรถเนี่ยสั่นขนของกลับน้ำท่วมทุ่งเขาดอตายเบิดบ่แม่นผักบุ้งหลงเลงเตียงเถียงกันกับผัวด้วยสุภาษิตไทยเถียงจังได๋ก็บ่สู้มันก็เลยสิเก็บของหนีเมียบ้านซะดอกน้ำรถเจ้าก็สิกลับมาว่าซั่นว่าส่งขอความบอกไว้บ่ล่ะโอ้ยพิมพ์ไปแล้วขอให้พี่มีความสุข

านผู้โดยสารคะขณะนี้นกแต่แต้ทัวร์กำลังนำท่านเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นโดยเดินทางมาถึงหลักสี่แล้วท่านผู้โดยสารคะทางออกและทางลงของรถของเราจะมีอยู่สองทางแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินถ้ามีป่องตรงไหนก็ท่านสามารถหมุนออกได้เลยนะคะไม่ต้องรอสองป่องนี้ค่ะประสันโอ้จังเล่นขักดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลวงพ่อเปิ่นหลวงปู่หลิวก็จะโดดลงมาเป็นพักเครื่องขอให้ท่านสวมหลวงปู่ให้กับคนที่อยู่ข้างๆก่อนที่จะสวมให้กับตัวท่านเองเปิดว่ามาบอกคือการบินแต่นั่นอีกก็ได้เอากระจังสันละเนาะและหนังสือสวดมนต์จะอยู่หน้าที่นั่งของท่านขอให้ท่านนำบทสวดป้องกันอุบัติเหตุและภัยอันตรายออกมาสวดช่วยกันค่ะปัดวะไม่ต้องกังวล นะคะแม้ว่ารถของเราจะเก่าแต่ว่าคนขับของเราใหม่แน่นอนนั่นล่ะเป็นยังสั่นเด้นี่ก็ได้เอากระเบิงกัน

0: ไล่ใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับนั่นก็คือไอ้หนุ่มย่างงามนะครับแล้วก็เพิ่นสิมาทักทายพี่น้องจักหน่อยนะครับยังให้หน่อยพี่น้องทั้งเพชรบูรณ์สิได้มั่นใจว่าเวลาซื้อสิ่งซื้อของต่างๆสั่งกาแฟคอลลาเจนคันสั่งกับนุ่งย่างงามหนองไผ่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับจะได้ของแท้หรือบ่อืมเป็นตากินตาอยากบ่เออนะครับนี่มาแล้วในสายแล้วตอนนี้ก็ได้อัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมผมนุ่มสยามชัยครับอันนี้ผมกําลังคุยสายกับพี่นุ่มย่างงามบ่ครับนี่ครับเป็นบ่ครับ
1: ครับผมตัวจริงเสียงจริงครับตัวนี้ผมมาส่งกาแฟบ้านปะรอในตำบลนาเฉลียงครับในเขตตำบลนาเฉลียงอยู
0: ่โอ้ครับ
1: วันนี้ขอวันนี้ขออนุญาตเว้าลมเนาะเพราะว่าเป็นคนลม
0: อ๋อคนลมเอาเวลาติด
1: ต่างบรรลุเรื่องแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เป็นคนเกิดอยู่ลมเลยบ่ครับไ
1: อ้เกิดอยู่ลมสักไอ้ลมเก่าลมเก่า
0: โอ้แสดงว่าเป็นคนติดลมท่านนี่เนาะยู่ต้องใส่แนวยู่จะใครสิขึ้นไม่ไปไหนเลยใช่ไหมอยู่ที่ลมแล้วก็ชอบที่นี่เลยใช่ไหมพี่
1: แมนความทึกคนลมลอกเลยไปเดี๋ยวได้เลยติดลม
0: โอ้ยขักแน่อ่ะครับเป็นยังไงครับเล่าบรรยากาศให้พี่น้องชาวลมสักฟังเน็ตหนึ่งครับหลังจากที่เพื่อนไปส่งของดูแลพี่น้องในพื้นที่ครับผม
1: อ๋อส่วนมากตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองไผ่เนาะถ้าห่างจากอำเภอลมสักลมเก่าก็ประมาณ100 กิโลเพราะว่าลมเก่าเนี่ยมันติดกับจังหวัดเลย
0: ครับ
1: เห็นนมสยามชัยเว้าจังหวัดเลยอยู
0: ่
1: ก็เลยว่าคนล้มกับคนจังหวัดเลยนะมันเคสติดต่อกันนมสยามชัย
0: ครับครับไอ้ครับ
1: ในเรื่องของกาแฟเนาะตอนเนี้ยทางเคสอำเภอเมืองทางอำเภอหนองไผ่บึงสัมพันธ์อำเภอชนแดนในที่นมยางงามรับผิดชอบอยู
0: ่
1: พี่น้องที่ดื่มอยู่ขนาดนี้ติดใจทั้งกาแฟติดใจทั้งคนขายติดใจทั้งนักจัดรายการว่าสั้น
0: โอ้ยว่าก็สุกหลายติดใจแล้ววันนี้เป็นตายอยู่น้ำกันได้โดนยี่ดอกกันร่างสั้น
1: ครับตอนนี้อยู่กับปลอเนี่ยจะคุยกับปลอปลอจะคุยนำในนมสยามชัย
0: โอ้มาครับ
1: เอาคุยเลย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอ้ยคักหลายเนาะเดี๋ยวนี่สั่งกาแฟนี่เพิ่นตั้งแต่มีกาแฟอยู่ใกล้นี่บ่คิดฮอดสยามใส่เลยเนาะเอาแต่น้ำนมย่างงามเนาะ
2: โอ้เป็นยังบ่คิดทอดแล้วเนาะ
0: คิดทอดลูกเด้อ
2: กินไปสั่ง2เทียนแล้วเด้อ
0: กินกาแฟกับอันนุ่มยางงามกับไอ้เอ็นกับซ้ําใหม่กินของสยามใส่นั่นล่ะอยู่น้ํากัน
2: ให้บอกส่งให้นุ่มยางงามขายให้หยัง
0: เออกันนั่นล่ะ
2: รอเก่าพี่แล้ว
0: บ่อยากให้แม่รอโดนบ่อยากให้ท่าโดนก็อยากให้กินเลยแน่แล้ว
2: บ่ท่าโดนหรอกอันนี้โอ๊ยมาส่งกันมาเบิดแล้วโทรแป๊บ
0: เ
2: ด
0: ี๋
2: ยว
0: เออเหลือจัดเลยเด้อ
2: แล้ว
0: โอ้ครับแม่มันดีบ่ล่ะมันดีบ่ได้กินกาแฟลูกสายแล้วมันได้ย้อนได้หย่อบ่โ
2: อ้ก็ดีฮะน้องบ่ดีกินติ
0: อือ
2: สั่งพดแกงพดขาก
0: ็โอ้ดีขึ้น
2: บ้านแม่นี่เบิดคน4คน5คนกินกาแฟนี่นะนมสยามใ
0: ส
2: นะ
0: สาธุอ่ะขอบคุณแม่หลายๆจ้ะแม่จ๋าครับอืมจ้ะ
2: อย่างว่าแซ่บประเทศว่าแซ่บแล้วกินดีแล้วสว่าบ่เจ็บบ่ปวดเนาะ
0: โอ้ไอ้เด็กอีพออะไรเป็นยังไงขึ้นผูขึ้นหาหน่อไม้หน่อไร่ได้ขึ้นบักขามหวานได
2: ้โอ้ยอีพอแม่บ่มีแล้ว
0: โอ้โ
2: อ้แล้วก็ไปอ่ะ
0: โอ้เอาอืมอีแม่ก็อย่าไว้ใหญ่มันหัวมันห้างอืมเขาอ่ะ
2: มันก็อย่าอยู่อย่างงี้ก็นั่งเฝ้าบ้านให้ลูกนี่นะ
0: เออจ้ะดีหลายเนาะได้พอหนุ่มอย่างงามเพื่อนไปส่งให้อืม
2: บ่ไกลกันนี่ละเนาะจะเลี้ยงกับน้ำพุ
0: เออกันนั่นละ
2: ไกลก็ไปเพื่อนนะขอให้ได้เว้า
0: เออเว้าของเทียมเพื่อนให้ไล่เท่นี้นะเต็มท้ายรถคอแล้วเด้ออันใดอืม
2: ทีนี้เดี๋ยวเสียบาทีเนี่ย
0: เอาเสีย
2: อย่ามองเอออย่ามองนี่ยังตั้งหลายตลับเนี่ย
0: เออก็เลยเอาเสียเออเสียงามงามรู้ก็ได้ใส่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยใส่มาจัดรายการน้ำเนี่ย
2: เห็นแล้วสั่งเมโลสั่งมาฝากเขาโอ้ยเอามา2ตัวมาตัวเดียว
0: เออ
2: เอามาให้หน้าทีหลังเอาวะ
0: ยาวตัวยาวตัวยาวตัวน้อยหลายเด้อมันสิคืออันส้มห่อ50
2: ปลาโลประมาณ17ตัว100
0: จ้าจ้าเอ้ยกักหลายแม่เอาอยู่ดีมีแห้งคิดทอดคิดถึงมีเวลาสิไปยามเด้อแม่เด้อ
2: จ้ามาเลยเด้อไปหานุ่มยังงามค่ะมาแวะแม่เนี่ยเด้อ
0: ครับอันลูกขอ
2: ใส่ลมคือกันนะเนี่ย
0: ขอคุยกับนุ่มยังงามเนี่ย
2: จ้าอยู่นี่นะ
1: ครับผม
0: ไอ้อันเปปอันมีมองใดแน่ที่ว่าแลนซูงคือว่ามีเครือข่ายทีมงานหลายคนแท้ครับไป
1: ในเขตอำเภอเมืองก็จุดแรกในที่ตำบลนายมก็ลานรับซื้อไม้ทางเข้าบ้านหวังมาช่อตำบลนายม
0: ครับ
1: นะครับแล้วเลื่อนลงมาทางเขตอำเภอเมืองบ้านห้วยนางนี่กับนุ่มบัวคาไก่ยาง
0: อ๋อ

0: ย้อนขึ้นมาอีกนิดนึงร้านลัดดามีรับกม14บ้านหนึ่งสง่าแล้วก็มาเขตอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่นี่สั่งได้บ้านนาข้าวดอนี่สั่งได้ที่ร้านน้ำปันอันน้องสาวนมยางงามนี่แหละ
1: โอ้ครับครับครับ
0: เลยออกไปทางอำเภอหนองไผ่นี่ร้านรับสักอุบลคนโก้คนอุบลคนอุบล
1: โอ้ครับคร
0: ับ รับก็แทบขายของก็ดีขายกาแฟก็นะขายกาแฟได้น้ำขายจัง
1: โอ้ยอ่อนสอนไรฝนตกไว้ฝนตกไว้ทั้งฝน
0: ตกโยตกโยเบาเบาลงได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวด
1: ิน
0: ยังจังซีละ
1: ครับครับครับเอาขับรถขับรับ
0: ครับผม
1: ขับรถขับรับไปส่งลูกค้ากันอันอย่าเฝ้าน้ำเพลินคักหลายค่อยไปค่อยมาเด้อเด้อเป็นห่วงเด้อ
0: ครับขอบคุณหลายฝากพี่น้องแฟนเพลงของ 91.75 ของนุ่มยางงามเนาะ0897039393ตัว9994นะครับ0897039994สั่งได้ตลอดเมื่อวานนี้สั่งอยู่ที่ไปส่งที่เขตอำเภอเมืองกูเท่ามาคอยรับพอปันคอยเบิ้งหมอลำเมื่อวานขอบคุณพี่น้องทางบ้านเนินสง่าทางกม14เขตอำเภอเมืองเมื่อวานให้การสนับสนุนกาแฟสยามชายตลอด
1: ครับผมขอบคุณไอ้หนุ่มยางงามเอาม
0: ี
1: โอกาสมีเวลากะดูแลอีพออีแมนในพื้นที่ว่าไงว่าสั่งมือนี่สั่งเสาได้ใบตัวได้แบบนี้แม่นบ่ครับไอ
0: แมนเลยละต้มน้ำร้อนคอยรถเดี๋ยวพักเดียวถึง
1: โอเคครับผมครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณไอ้หลายๆเด้อครับที่ให้กำลังใจทีมงานครับผม
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือพี่ไส้หนุ่มย่างงามไปส่งอีเมลนะครับมีหอดเสียแจกสายอันไอเพชรบุญเครียดพักกันวะว่าสยามไส้มันใกล้หนาหนาวแล้วเด้เจ้าต้องมาเด้บ่มีผ้าห่มก็ต้องมีเสียเด้ว่าซั่นคันนั้นแม่ไปเอาน้ำนมยากงามเด้ว่าสิว่าทุกเครือข่ายทุกสายครับแม่แต่ละมือก็สิมีโคศกมีดีเจได้พื้นที่ที่เพิ่นขายของให้บักลาเอามาบอกมาจากกับพ่อกับแม่แม่ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามัดจะใส่ละนี่ก็ได้เอามาสายหลุดไปละติเอาจะใครทั่วมาใหม่เด้อแม่แม่ครับจบสปอร์ตตัวนี้ปั๊บบักลาสิถามอีแม่ว่าประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างแม่ง่ายบ่เห็นน้ำท่วมบ่อกอกบ่อกอกนี่อย่าว่าแต่มันบ่ดีเด้โอ้ยกูมาสร้างแต่นอนน้ำท่วมบ้านนี่ว่าซั่นเออแม่ประโยชน์ของมันก็มีอย่าเฝ้าสร้างมันใส่อาบก็ได้ใส่กินก็ได้ใส่เคล็ดกับเขาก็ได้ใส่ล้างถ้วยก็ได้10ข้อ10ข้อเท่านั้นบ่เอาหลายดิ10ข้อเท่านั้นผู้ใดตอบได้ประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างคันอีแม่ตอบได้นะครับมาเด้อแม่เด้อนะครับเด้อมาเด้อมาเด้อบักลาซีนะครับบักลาซีอันมอบรางวัลให้เด้อแม่เด้อ043009888มาประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างตอบมาแม่ตอบมาย
2: ุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100 กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145 บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: เอาจังสีซะแม่คันผมว่าประโยชน์การตัดสินใจที่ซื้อกาแฟห้อมคอฟฟี่นี่อาจมีหลายเหตุผลหมื่นพันเหตุผลแต่ว่าเหตุผลแรกที่แม่ควรตัดสินใจก็ย้อนว่าราคามันไปได้กับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เนาะหวัดดีครับนุ่มสยามใช้กำลังเว้าครับผม
3: อันเป็นยังพอไปชุดก่อนนี่บ่อันมาบ่มีตังค์กับบ่ต้องกลับมาโอ้ยได้ยัง
1: เอาทีแม่อีนี่เตี้ยโอ้ยเนาะความผิด
3: กลับมาได้บ่
1: อันอันครับแม่เอาเดี๋ยวลูกสิโทรกลับหาแม่เด้อซั่นเด้อมีแม่ถามลูกแป๊บนึงเด้อ
3: จ้า
1: จ้าโอ้ยเนาะแม่ผม อันนั่นสยามซ้ายแม่บ่มีเงินคำแพงเอ้ยอันแม่อยากกินกาแฟโอ้ยเงินในโทรศัพท์กับผมเอาเนี่ยผัดสายนี่มาก่อนแม่เดี๋ยวลูกโทรกลับเดี๋ยวรับสายนี่ก่อนเด้อตามคิวได้แม่เด้อหวัดดีครับหนุ่มสยามซ้ายครับฮัลโหลได้ยินหนุ่มสยามใช้บ่บ่ครับแม่จ๋า
4: ย่าอยากได้กาแฟน่ะลูก
1: อ๋ออีแม่อยากได้กาแฟแม่เอาจะกล้องดีครับบอกลูกซ้ายเลย
4: กล้องแล้วเท่าไหร่ลูก
1: แม่กล้องนึงน่ะ145บาทเขามีชุดโปรโมชั่นขันสั่ง4กล้องน่ะได้น้ำมันนวดขวดละ90บาทฟรีแล้วก็ได้สบู่พร้อมครับแม่สบู่สมุนไพรมะขามมะหาดกูต้าครับขัน4กล้องเนี่ยมัน580ขัน2กล้องน่ะ290ครับผมแม่เอาแบบใด
4: สยามไ
1: ซแมน
4: แบบว่าปวดแข้งปวดขาเหรอบ่ลูก
1: มันเป็นกาแฟคอลลาเจนตัวครับแม่ครับแมนแต่ขันสมมุติว่าอีแม่ขอเข้าดังแอลลันอยากร้องกินเนี่ยแม่กินกาแฟขันแม่อยากกินแม่กินตัวนี้ล่ะที่เขาซ่ากันตึ้มๆเนี่ยแต่ว่าขันปวดคักๆปวดโดนๆฮะ
4: 2กล้องเท่าไหร่ลูก
1: 290 290จ้ะแม่จ๋า
4: 290
1: ครับแม่นล่ะครับแม่
4: ทรงจังมือฮอดลูก
1: เอ้ากันจังลูกทรงมื้อนี้มื้ออื่นก็ได้กินแล้วเด้แม่ต้มน้ำฮ้อนลักคือไอ้นมยางงามว่านั่นล่ะ
4: เมื่อกี้นี่แม่ก
1: ับ
4: ฟ
1: ัง
4: อยู่
1: ครับ
4: เอ้ยมาอยู่เพชรบูรณ
1: ์น่ะแม่นอีแม่อยู่ไสครับแม่บอกให้ลูกไสฟังแน
4: ่อยู่มุกจ้ะ
1: โอ้มุกดาหารกะเมียนอันนั้นเด้ทีมงานนุ่มน้ำขวงทรงมื้อนี้ล่ะแม่เดี๋ยวผมเอาไล่ซื้อแม่ไปปั๊บนุ่มน้ำขวงแล้วก็แลนทรงให้ตอนบ่ายนี่เลยครับแม่จ๋ามุกดาหารก็ได้อ
4: ย
1: ู่
4: ตำบลต้องหินเด้อลูกเด้อ
1: จ้าแม่ซื้อหยังครับบอกลูกเลย
4: ตำบลต้องหิน
1: จ้าน
4: ี่แหละทรงมาเบอทรงมาบ้านเลยพี่แม่บ่ลูก
1: ครับแม่ล่ะครับแม่
4: 38
1: ครับ
4: หมู่8
1: ครับ
4: บ้านอาจารย
1: ์นั่นแล้วตำบล
4: ตรงเย็น
1: อำเภอ
4: เมือง
1: จังหวัดมุกดาหารแม่ครับเดี๋ยวสิเห็นอันนุ่มน้ำโขงเพิ่นโทรหาเด้อแม่เด้ออีแม่ถามแป๊บนึงเด้อครับแม่จ๋าจ้ะจ้ะจ้ะแมนครับจักน้อยนี่แหละครับแม่อีแม่ได้กินแท้ๆแล้วกาแฟจังใดก็ได้กินแท้ๆครับแม่ครับครับผมจ้า
4: อ
1: ันนี้อันคันตัวปวดคักๆในเขาเอิ้นว่า DLC ครับแม่เวลาเขาเจ็บหัวเขามันตึงมันเค็งออกห้อนหลังตีนลูกกลางค่ำกลางคืนวูบๆวาบๆเนี่ย DLC ด้วยแม่เป็นยาสมุนไพรครับบ่มีเคมีตัวนี้แมนกล่อง
4: ขายจังไ
1: ร
4: ลูก
1: กล่องนึงน่ะ290 2กล่องรถให้180บาทเหลือแค่500ครับแม่ครับครับแม่เหลือแค่500เด้อ
4: เดี๋ยวแม่เอาอ่อนกาแฟนี่ซะก่อนเดี๋ยวแม่จังสิเอาน้ำหลังตัว
1: เด้อได้เป็นลำดับไปเนาะแม่เนาะมันจะค่อยง่ายเนาะบริหารการเงินเนาะจ้าครับครับแม่ครับขอบพระคุณหลายๆเอ้าแม่เป็นยังไงก็ยังเนี่ยโอ้ยกล่องแตกมาเด้อกล่องแตกเด้อ043 009888โอ้ยอันมาสั่งแม่ใหญ่ๆเราโทรมาสั่งซื้อแท้ช่วงเขาเล่นเกมก็โทรมาสั่งซื้อมาแซ่บพลังคนจมให้เล่า ผู้คอยสิเอาของฟรีนี่นะว่าซั่นมากวนเฮ็ดหยังกันน่ะอันสยามไส้ก็จะเฝ้าเอาซุ้มมันเขาเจ้ามาซื้อแม่ว่าซั่นมันสิได้ขายอยู่ดอกเอาซุ้มแจกฟรีซะก่อนแจกฟรีซะก่อน แม่มีบ่ครับ043 009กด83โตสำหรับคำถามมื้อนี้บักลาสิถามอีพ่ออีแม่ว่าจังซี่เด้อถามพ่อถามแม่ว่านะครับถามพ่อถามแม่ว่าอันน้องปอเบอร์นี้ไปละสวัสดีครับฮัลโหล
5: จ
1: ้
5: า
1: จ้าแม่จ๋าว่าไงครับผม
5: อันสั่งกาแฟนะจ้า
1: แม่เอาจักกล่องจ้าแม่ครับมาเลยครับ
5: เอา4กล่องเท่าไหร่
1: 4กล่อง580แถมครีมนวดแถมสบู่ครับแม่สบู่ก้อนละ30กว่าบาทครีมนวดขวดละ90บาทให้ไปฟรีเลยครับแม่จ้า
5: 500กว่าบาท
1: จ้าแม่ล่ะ580 580
5: จ
1: ้า
5: เอาอันสบู่ก้อนนึงเด้อเอาครีมนวดน้ำอันนึงจ้า
1: เดี๋ยวลูกเอาสูตรเย็นให้เนาะมันจะค่อยเย็นจ่อยมือต่อยตำฉีดแต่แลบปั๊บลงเนาะแม่เนาะจ้า
5: จ้า
1: เอาแม่ขอซื้อแม่แน่จ้าแม่จ้า
5: แม่น้อยบุตรโยธี
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ยายน้อยเจ้าน่ะ
5: บ้านเลขที่33หมู่1เมฆดำตำบลเมฆดำอำเภอพยัค
1: ฆ์อ๋อพยั
5: คฆ์จังหวัดกาฬสินธุ
1: ์รับทราบครับแม่น้อยแม่น้อยถ่ายอยู่บ้านต้มน้ำฮ้อนลาดโลดไปเดี๋ยวมาสิเขาไปก้อนแล้วกินบ่ทันใจได้น่ะ
5: โอ้ยกินที่พอปี
1: กินที่พอปีแล้วไปจะได้มากินคักกินแน่แท้เฮ็ดคนอื่นกินน้ําในเปียงรู้ว่ามันดีก็ได้เอ้ยแม่น้อยคักแต่ว่ามักหม่องใดแม่ก็สิอยู่นํากันมาได้เป็นปีนี่แม่น้อยมักหม่องใดเอ้าความมักของแม่นี่
5: มักหม่องบ่เมื่อยบ่ล้านี่ล่ะ
1: 1บ่เมื่อย2บ่ล้าครับแข้งขาเป็นใดแข้งขาคือเขาซาเขาลือบ่อันหัวเขาบ่ดังน่ะแม่นบ่
5: อ
1: ัน
5: มันก็บ่ดังดอกเว้าเพิ่นปวดแถวปวดขามันก็ปวดคือเก่าอยู่ดอก
1: โอ้แม่นย
5: าเจ็บปวดเนาะ
1: สิบ่ได้ดึกดีเอาสิตื่มเข้าไปติจักหน่อยเนี่ยฮะถ่าเด้อถ่าเด้ออยากร้องเดียวสีสีถ่าเด้อจ้า
5: จ้ามีเงินก่อน
1: เบ้ยเศรษฐีพยัคฆ์คือเว้าความนี้เนาะมหาเศรษฐีพยัคฆ์เนี่ยเน
5: า
1: ะ
5: จ้าเป็นเศรษฐีดีแน่ๆแห่งว่ามีผู้หาเงินให้
1: เอาสิให้เป็นเศรษฐีวันที่1นี่ละทูบมหาลาภสิเอาให้ไปนําเด้อแม่เด้อครับอืม
5: จ้าๆเอามาให้แน่ให้โชคกันอีแม่นะเด้อ
1: เออซื้อ10บาทคุณ10บาทอืมย่านอย่างเดียวสยามใช่แม่ย่านอย่างเดียวย่านเจ้ามืออันอืมนะสั่งหลายว่าเจ้ามืออันนี่คันว่าเลขสยามไส้ละอันโลดอืมครับแม่อันคักอันเนี้ยเมื่อวานนี่ก็พ่อนะครับไล่นึงเป็นเจ้ามือหวยนี่อยู่โรงพยาบาลซุ้มแพ้นี่ป้าว่าสั่นหมอตรวจอาการแล้วป้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะว่าสั่นโอ้ยสมพ่อแม่นล่ะค่ะคุณหมออีสันเป็นเจ้ามือหวยงวดวันใดอันคักอันเนี้ยโจรเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสมน้ำหนังบออันดีไรวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโลอะโลแม่ได้ยินบอครับอะโลมามีจัดเถอะเนาะพ่อครับแม่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวชุมวงหนาพุละนะครับบรรยากาศมันรู้สึกว่าบอใครเอื้ออำนวยปันใดสำหรับการเล่นเกมเวลามันเบิดก่อนแม่จดเบอร์ผมไว้ซะนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเล่นต่อเนื่องก็ได้บ่เปิดก็ได้เพียงอ่ะนะบ่ได้ตื่นได้บ่มันเหยียบงูเนาะแม่เนาะหัวเข่ากับบ่ค้อนแอวกับบ่ลั่นเพราะแห้งแล้วนะครับฟ้อนใส่เพียงจังได๋ก็น่ะแม่เอาทดสอบหัวเข่าสิได้พิจารณาหินตองเจ้าของว่าเป็นตากินกาแฟคอลลาเจนสยามไส้บ่เอาเซิร์นซะละล่ะ043009888 043009กด83ตัวโทรมา

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพิพัฒน์ยืนยันยกเลิกให้บริการรถเมล์ร้อนของขสมกไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยพร้อมหารือกระทรวงการคลังอุดหนุนส่วนต่างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนราคา8บาทและรถปรับอากาศอย่างชัดเจนโดยวางแนวทางช่วยเหลือด้านการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะไม่มุ่งทำกำไรกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปการตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างด้วยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถืออัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่
3: ใช้ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทย
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
1: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
2: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555
3: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน

0: จ้าพี่น้องจ้าอาชีพของสาวดาราคือเป็นคนกลางคืนเนาะนักร้องนักแสดงนะคะถึงเวลาสิมีนอนน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ยังสดชื่นเพราะว่าสาวดารานี่โตซอยก็คือกาแฟหอมกาแฟกล่องสีเขียวผสมคอลลาเจนจ้าพี่น้องจ้านะคะช่วงนี้ปิ่มมีโปรโมชั่นพี่น้องจ้า1กล่อง145บาทมี10ซองในกล่องนี้พี่น้องแล้วก็4กล่องแถมอีก1เป็น5กล่องราคาแค่580บาทพี่น้องจ๋าแล้วก็12กล่องหรือว่า12กระสอบนี่เอาไปเลย 1,300 บาทกับกาแฟหอมกาแฟสีเขียวผสมคอลลาเจนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: มาแล้วแม่จ๋ามาแล้วครับพ่อครับการโยก2โยก2ฮอนต่อฮอนต่อ

0: เจ้าบอกว่าโบราณว่าคันเลือกผัวนี่คันเอาชั่วนี่ต้องไงไงละกันนาพร้อมนะครับพ่อหลังจากที่การดาเพิ่นไปหาผัวไงหนามากก็ได้จริงไงไม่ยังละไงก็ได้โอ้ยอันไงนี่ก็คืออันเป็นไงแน่นาทีการงานโอ้หนาได้ไม่ยังหนานี่นี่หนาหนาเหย้าว่าเป็นหางวาวว่าสั่นว่าโอ้ซ้ำกันกับไอทิดจอยเนาะไอทิดจอยเป็นยังไงล่ะว้ายเล่ากันขายกาแฟบักลาดีอยู่ทั้งพุ่นละในพื้นที่ศรีสะเกษพุ่นละนะครับเนาะเล่าก็เลยว่าสยามไส้เมียสิให้เอาอันผัวเพิ่มได้นี่โอ้ผัวอันเมียสิให้เอาเมียเพิ่มเมียสิให้เอาเมียเพิ่มเป็นยังไงล่ะวันนี้โอ้ก็ต้องหาแบบใหญ่ๆสูงยาวขาวอวบพลเนาะว่าซั่นสูงแม่นยังล่ะบัดนี้ก็ได้ได้มาสูงก็คืออายุเหย้าได้สายตาอวบแม่นยังบัดนี้อวบอ้วนโอ้ยคักแน่ได้นี่ก็ได้เอาว่ากันไปครับนําพี่น้องเข้าสู่ยกที่2ครับบักลาดหนุ่มสยามชัยรับผิดชอบเบิ่งแย่งกันเว้าถึงเรื่องเล่าเบาจอยนะครับเนาะสาวป๊อปอายทั้งห่วยทับท่านนี่ก็บ่แต่ละมือแต่ละวันบ่มีหยังล่ะครับแลนทรงกาแฟหนุ่มสยามไส้แตกโคบโคบทั้งพุ่นกระไดพี่น้องแถวห้วยทับท่านเด้อครับเด้อนะครับอย่าเฝ้าปากันเด้อคันได้ยินขึ้นวิทยุสถานีเบาจอยสาวป๊อปอายนี่กับอีแม่อีพ่อนี่เฝ้าโหลดนะครับเนาะนะครับเฝ้าสั่งกาแฟกับเหล้าโหลดนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในสายกับผมแล้วเด้นี่เอาลองทักทายดูเป็นตัวจริงเสียงจริงบ่หวัดดีครับหวัดดีครับไอ้ครับ
1: หวัดดีครับ
0: ไปทางไหนน้อมื้อนี้ไปทางไหนครับผม
1: เนี่ยตอนนี้กำลังออกแลนด์มาทางปังโกครับมาส่งกาแฟ
0: โอ้ครับมาตรฐานแต่ว่า
1: ครับ
0: ฝนบ่ตกยายทั้งบุญ
1: บ่ครับ
0: อ๋อ
1: สําไหนสํานึงบ่พ่อใน
0: บ่เป็นอุปสรรค
1: ง่อนดอกครับน้ําบ่พ่อได้ท่วมดอก
0: โอ้บ่ท่วม
1: งามครับ
0: โอ้กําลังดีกําลังงามไอ้อันซุ่มอันซุ่มซ
1: ุ่มเอาอยู่ครับ
0: เอาอยู่อีกแล้วโอ้ยไปทักเดินกับพ่อที่เอาอยู่เว้ยโอ้ยมันนายเถอะนอกค่ำนี่
1: ครับเอาน้ำครับ
0: เออเตะไอพี่จ้อยอันให้น้องถามเนี่ยอันซุ่มไปซ่วงมือนี่นี่อันข้าเจ้าสั่งมือไหนเนี่ยครับซุ่มมือเนี่ย
1: สั่งมือเศร้าแล้วก็สั่งมือวานครับ
0: โอ้หมายถึงว่ามือเศร้านี่ก็สามารถสั่งมือเศร้าเดี๋ยวก็ได้มือนี่เลยสี่ช่วงบ่ายนี่ได้ช่วงสายนี่ได้กินเลยสี่ครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อ
1: ทางนี้ในนี้ครับตอนนี้กำลังแลนทรงอยู่ครับ
0: โอ้ครับครับเอ้า
1: ผมเห็นตามคำสั่งของสยามชัยเลยครับเพราะว่าต้มน้ำห้อนรัดเลยครับ
0: โอ้สรุปแกนี่ต้องยึดไว้เลยเป็นบอกครับ
1: ไม่แม่นครับ
0: โอ้แน่นอนมีอย่างอยากจะฝากพี่น้องอีพ่ออีแม่ผู้ FC ลูกค้าประจำหรือว่าผู้ที่เพิ่นกำลังโดยเฉพาะแถวนั้นห้วยทับท่านนี่อยากได้กาแฟนะครับไอ้ครับจังน้อยเนี่ยเอาไอ้เอา
1: ครับสวัสดีครับเด้อพี่น้องเด้อที่ให้กิจติดตามรับฟังข้างรายการผู้เบาสยามชัยนี่ครับมื้อนี้เบาจอยกับแลนทรงให้นี่ครับพี่น้องข้างอำเภอปางกูแล้วก็สิไปทางศรีนรงค์แล้วก็ไปศรีขอครับมื้อนี้แลนไปทรงก็คือสิมืดแล้วนะล่างนี้นี่ครับเพราะว่าสยามจ้อยกับแลนทรงคือสยามชัยเพิ่นบ่ได้ทรงแต่ว่าสยามจ้อยนี่แลนทรงเด
0: ้อโอ้ทรงอย่างมีสยามจ้อยน้ําแต่ผู้นี่ก็ได้โอ้ของแท้มันต้องมีสยามขึ้นหน้าพี่น้องสิได้มั่นใจเนาะ
1: ครับครับอันขึ้นว่าสยามชัยแล้วก็สยามจ้อยนี่ของแท้แน่นอนครับกันบ่มีสยามน่ะของปลอม
0: เอาแล้วเห็นมีดีเจสาวเสียงใสอันพี่น้องอีพ่ออีแม่ทั่วไปเนี่ยรับสายเนี่ยน้องป๊อปอายว่าที
1: แม่นครับเอาว่าวกับเพิ่นเดี๋ยวผมให้ว่าวน้ำเพิ่นนี
0: ่
1: ผู้จัดการอยู่ข้างๆครับ
0: โอ้ครับ
2: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยจังแม่นคักเนาะบ่อยู่ว่าเศร้าเนาะฝนตกกะลุยแดดกะพา
2: ละตามหน้าที่ค่ะ
0: อ๋อครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งกาแฟเนาะค่ะเนาะครับน้องก็บายแล้วก็ไอ้เบาจอยนะคะ
0: จ้า
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เมื่อนี้ก็แม่นิ้งทางอำเภอศรีนรงค์กับรอสักครู่นะคะกำลังเดินทางไป
0: เบ้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวถาเลยยายนิ้งอ่ะคักหลาย
2: ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณเนาะค่ะนอกทางเพจบ้านพะวอนนี่ก็ติดต่อมาคือกันนะคะถาจักน้อยเด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมครับ
2: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
0: เอาไงๆเบอร์ยังก็ให้คันต้องการด่วนแบบว่าสั่ง
2: 093 174-2243ค่ะเบอร์นี้
0: อ๋อคันเบอร์นี้นี่คือบอ
2: ลส่งถึงบ้าน
1: ครับกับสยามจอยด้วยครับเด้อ
0: คักคักคักเอาเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแม่นพี่น้องต่อไปนี่ว่าต้องกังวลแล้วจดเบอร์ไว้ละกะเอาอีกจังรอบเนี้ยเบอร์ยังก็คันสั่งหวยทรัพย์ท่านนะครับ
1: 093ครับ093174
0: ครับ
1: 2243นี่เบอร์โทรของสยามจอยคร
0: ับ
1: อ
0: ันแล้ววันความทีวิทยุเฮาอันคันพี่น้องฟังทั้งพูดเบอร์อันขึ้นยังก็ได้
1: 91.25 คร
0: ับ
1: อำเภอหวย
0: แ
1: ต่ท่านคร
0: ับ โอ้ครับเอาห่างมีสีสุกไปทั้งใดไก่ค้นหักค้นหอมสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อทั้งสองท่านสองคนครับครับผม
1: ครับครับจะเลื่อนพรนะครับ
0: ครับอันกินข้าวกินน้ำเนี่ยเด้อจะเลียนแต่ทรงกาแฟหลายนั่นมันสิจ้อยสวมเสื้อเด้อ
1: ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เข่าก็เอาอยู
0: ่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยมาไหนแต่ครับเอาขอบคุณครับไอ้ครับขอบคุณครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณสยาม
0: ไ
1: ทยคร
0: ับเครือข่ายหนุ่มสยามไส้แต่ละหม่องแต่ละแก่เพื่อให้อีพ่ออีแม่ได้มั่นใจครับว่าแม่ไปทางบ้านดุงสิได้พ่อกับไอ้พรชัยอีแม่ไปทางอย่างก็อีกาได้บ้านเทียนสิได้พ่อกับไอ้หนุ่มหน้ามนจังซี่นะนะครับทุกท่านทุกคนเพิ่นก็สินะครับทยอยมาสื่อสารเว้าจากกับพี่กับน้องและก็ยังมีอีกหลายหม่องนะครับแม่จ๋าหรืออีเมลสิโทรหาบักลาก็ได้เด้อครับ043-009-83ตัววังใดลูกไส้ติดหนีอีเมลไว้เนาะแม่เนาะแม่นบ่ผมติดหนีแม่ไว้กับคำถามที่ว่าให้บอกนะครับประโยชน์ของน้ำมานะครับว่าใส่ในด้านใดได้แน่10 อย่างครับแม่จ๋าคันผู้ใดตอบถูกเอากาแฟไปเลยคนละกล่องนะครับคันผู้ใดตอบบ่ครบนะครับเนาะก็จบกันตรงนี้ซะก่อนประโยชน์ของน้ำนอกจากไว้สำหรับท่วมกทม.แล้วยังมีอะไรอีกพัดว่าโอ้ยแม่นะครับโทรหาลูกเด้อเอา043-009-88-043-009-83มาฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ที่ว่าเป็นเพจประกาศให้พี่น้องประชาชนว่าน้ำจะท่วม3วัน3คืนไม่ลืมหูลืมตาอาจจะให้ทุกคนยกของขึ้นที่สูงใช่ไหมใช่ครับท่านอันนี้ผมรัฐมนตรีช่วยนะคุณทำยังไงไม่ได้นะมันจะทำให้คนตนกตกใจนะวัสันลบออกไปก่อนลบออกก่อนลบออกไปก่อนวัสันเพราะหลังจากลบปั๊บเรียบร้อยตามคำสั่งถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมฝนตกเราต้องรอดูสถานการณ์ให้มันชัดเจนก่อนค่อยพูดไม่ใช่คิดอยากจะพูดก็พูดมันจะเกิดความเสียหายให้พี่น้องประชาชนตกใจว่าสันบ่ท่านโดนน้ำท่วมขึ้นท่วมขึ้นจนฮอดพี่ละเพียงข้อพี่ละก็เลยสิพายเรือออกไปซื้อมาม่ามากินเห็นแต่โทษมากอีกรอบเจ้าของเพจหรือเปล่าที่พยากรณ์อากาศหรือเปล่าครับผมโพสต์ได้โพสต์ได้ตอนนี้โพสต์ได้เป็นความจริงแล้วเพราะว่าโอ้ยเป็นแต่สั่งวันดีครับวันดีครับฮัลโหลฮัลโหล
3: ครับ
0: ครับอันเนาะพ่อวันดีครับโทรมาจากไสเนาะ
3: สกลครับ
0: สกลเนาะพ่อเนาะมียังให้ลูกรับไส้ครับพ่อจ๋า
3: ว
0: ัน
3: สุดท้ายกาแฟนี่เราต้องมุนกาแฟ
0: โอ้อยากได้กาแฟอยากได้กาแฟกล่องละบาทที่พ่อครับอันเบาสีสัสๆจักหน่อยเสียงบ่ซัดปานใดอันพ่ออยากได้กาแฟกล่องละบาทหรืออยากได้อยากซื้อกาแฟ4กล่อง580ครับผม
3: ผม
0: น้ำ
3: ม
0: ู
3: ลแล้ว4กล่องจ
0: ำนวน
3: ละ300
0: 400นั่น
3: ล่ะอ๋อ
0: พ่อสมควร
3: คร
0: ับแม่นบ่ครับพ่อแม่นลูกเว้าถูกบ่แม่นอีพ่อสมควรบ่เนี่ย
3: คร
0: ับ
3: แม่นอยู
0: ่อ๋อครับพ่อวางไหนครับพ่อครับ
3: จักรมูลกาแฟกาแฟมูลย
0: าอ๋อประมูลกาแฟติห่วยเอ้าประมูล4 กล่องเอาตามใจเจ้าพ่อครับ4กล่องกาแฟ4กล่องเริ่มต้นที่100บาทเอาพ่อว่าเลยครับพ่อให้เท่าไหร
3: ่ให้400เลย
0: ให้400เลยนะกาแฟ4กล่องให้4กล่องในราคา400บาทนะครับของแถมเป็นอะไรครับพ่อครับ
3: แว่นตาก
0: ับน้ำมันนวดรับทราบครับพ่อครับครับรอรับนะครับมีผู้ใดบ่ครับแม่ตอนนี้คุณพ่อประมุ่นนะครับเนาะเราขอประมุ่นก่อนก็แล้วกันอีพ่อก็ได้บอกว่าสยามไส้ นะครับทั้งสกลนครตอนนี้ต้องการด่วนที่สุดนี่บ่แม่นหยังเด้ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้คือกาแฟ4กองอีพอแล้วบอกว่าขอเปิดราคาสู่หมู่เลยโดยบ่ต้องฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นคือ4กองขอ400จาก580พอให้400คันบ่มีคนสู่พอบักลานับ1ถึง5บักลาสิยกให้อีพอทั้งสกลไปเลยแต่คันมีคนสู่เล่ากัดเฝ้าโทรมาค่ะแม่แม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าความสนุกสนานของสีสันรายการยังบ่ทอกับคุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเด้อครับเขาบอกว่า10ปากว่านี่บ่ทอตาเห็น10ตาเห็นนี่บ่ทอมือค่ำค่ะแม่10มือค่ำนี่จังได้จังได๋ก็บ่ทอเอาเข้าปากเว้าซื่อๆซะหวัดดีครับสยามไส้ครับอะโหลเอาลวดไปซ้ำเอาทั่วใหม่ทั่วใหม่โอ้ยโอ้ยตายตายตายมันเป็นจังได๋มันคือส่งอะดูเดือดเลือดพ่านแท้แม่ครับพ่อครับสำหรับคนที่กินกาแฟบักลาแล้วคันอีพ่อถือกใจคันอีแม่ถือกใจนะครับบ่สิเป็นถือกใจในรสชาติที่มันแซ่บนุ่มกลมกล่อมนะครับสิถือกใจย้อนว่าแม่สังเกตนะคันอีแม่กินกาแฟของลูกเนี่ยสิ่งที่แม่จะได้รับอีกอย่างนึงคือเวลาเบิ่งลิตรกาแฟแม่จะบ่เมื่อยมันเฮ็ดงานแบบนี้อธิบายเห็นภาพชัดเลยคือคันกาแฟที่มีครีมเทียมเนี่ยไขมันมันสิไปอุดตันน้ำหลอดเลือดหัวใจขึ้นสมองไปน้ำแข็งน้ำขาเมื่อยล่าแม่นลิตรเบิร์นลิตรกาแฟคันเฮากินประจำนี่เฮาสิเมื่อยแต่ตัวนี้นี่นะครับเมื่อหลอดเลือดเฮาสะอาดนะครับบ่มีไขมันไปอุดตันกินจังได๋เฮากับบ่เมื่อยบ่ล่าเบิร์นลิตรกาแฟก็บ่ข้อตกแต่แซะคือจังอีพออีแม่เคยกินแล้วก็ฝากไปถึงคนที่กินกาแฟดำเด้อพ่อครับเฮาอายุหลายแล้วลำพังกาแฟดำอย่างเดียวอาจจะบ่เพียงพอสำหรับคุณพ่อพ่ออย่างหนึ่งมันบ่มีคอลลาเจนซึ่งร่างกายเฮาผลิตได้น้อยลงสองมันบ่มีส่งแขกให้อีพ่อได้นะครับเนาะระบายทายของนะครับสามมันบ่มีนะครับเรื่องเล่าของคอลลาเจนนะครับเนาะเสริมน้ำมันขอเขานะครับแต่ลูกเต้าเอาให้ราคาทอกันใกล้เคียงกันกับกาแฟดำกาแฟทีอินวันนะครับหวัดดีครับเอาไว้มื้อนี้คือช่วงหลุดดูแท้เป็นจังได๋เป็นตาเอาอยู่บ่ยะเนี่ยหวัดดีครับสยามไส้ครับอัลโหล
4: ปัญหาจ้า
0: เอาแม่อันนี้สิตอบปัญหาเอาเอามามามาแบบใดลูกกับพ่อไปได้เหมือนกันละตอบปัญหาอีแม่ให้บอกประโยชน์ของน้ำมา10ชนิดอ้าวตอบลุย
4: กิน
0: 1กิน2
4: อาบ
0: 3จังได๋กันน่ะ3ติ
4: ทำนา
0: สามทำนาสี่แม่จ๋าสี
4: ่ซักผ้า
0: ซักผ้าห้า
4: ทำกับข้าว
0: เฮ็ดกับข้าวต้มไก่นี่ก็ต้องใส่น้ำเนาะแม่แม่เอาหกหกยาวยาเครื่องยาอ่อนเร็วปานนั้นเครื่องยาอ่อนเร็วปานนั้นเลี้ยงขึ้นเหยียบแห้งๆหกหกแม่หกเจียหมูเจียหมาเจ
4: ีย
0: อันล่างถ้วยว่าแล้วตัวโอ้ยอันล่างถ้วยหกเจ็ดแม่เจ็ด
4: เอาซักผ้าดิถ้าเดี๋ยวไป
0: เอาซักผ้าเอาแล้วเจ็ด
4: เลี้ยงปลาเอาละจ
0: ีเลี้ยงปลาโอ้เลี้ยงปลาบ่มีน้ำก็ซ้ำบ่เว้าแล้วนอนนี่ก็ได้เอาแปดแม่แปด
4: ส่งกาแฟดิเดี๋ยวได้บ่ได้กับข้าวบ่ส่งกาแฟ
0: ส่งกาแฟนี่ได้2ขอบ่ได้ได้2คะแนนกาแฟยี่ห้อหยังสิเอามาส่งอ่ะน่ะกาแฟหยัง
4: กาแฟสยามไ
0: ซเอ้ยโอ้ย
4: โอ
0: ้ยเอาชนะแล้วเอา7ขอพ่อกันว่าซะแซ่บแม่จริงๆมันมีหลายเด้พวกล้างรถล้างล้าหมู่นั่นเด้อีแม่
4: แม่ก็มันตอบแต่คำเก่าหลายแม่ก็ว่ามีตารางแม่ก็คิดได้อยู่แต่ว่าญาติบ
0: ่โอ้ยพูดแต่พวกอันผลิตกระแสไฟฟ้านั่นก็น้ำเด้อน่ะนะอีแม่เห็นบ่เอ้ยเอาดีแล้วล่ะอยู่ไสน่ะอีแม่โทรอยู่ไสครับแม่บอกลูกแน
4: ่อยู่วังกวางมูซี
0: เอาชุมแพเฮานี่สิแม่
4: จ้า
0: โอ้คนชุมแพก็กินกาแฟคอลลาเจนหลายเนาะปวดหัวเข้าเป็นน้ำเข้าอยู่ตีน่ะ
4: ตามพลังที่กิน
0: อันทีมทนายกี้อันท่านประธานอสมกฤษณาท่านอันทนายกี้นี่เพิ่นพากันลงพื้นที่ขายเพิ่นตัวแม่สสทนายกี้น่ะแม่จ้าเอาแม่ว่าสิแม่ ท่านนายกน้วยมื้อนั้นแม่แม่นบัดแถวนั้นน่ะครับแม่เพิ่นเอาไปขาย
4: เห็นเพิ่นกินแล้วอยากลองเบิ่ง
0: โอ้จ้ะแสดงว่าเล่นเกมอันได้ไปกล้องนึงแล้วนี่สิสั่งกับลูกอีก4กล้องแน่น่ะแม่นบ่
4: เออ
0: ถ้
4: าได้กินดีแล้วก็สิมาสั่งอีกใหม่ล่ะแม่น
0: บ่โอ้ยคักหลายเนาะคนชุมแพน่ะเนาะคักหลายอันฝนตกบ่ชูอยู่ชุมแพฝนตกบ่
4: เอ้ามันก็ตกป่วยๆล่ะ
0: จื้นบ่จื้นบ่จื้นบ่ฮ
4: ะ
0: จื้นบ่ไปใส่มาใส่ยากบ่
4: โอ้ยมันกะซ้ําฝนตกแล้วจะจื้นบ่จื้นล่ะ
0: เอ้าเดี๋ยวสิส่งกาแฟไปให้เด้อแม่เด้ออือฝนตกลงมาตั้งแต่ภูเวียงพุ่นเนาะน้ํามันไหลลงมาเนาะแถวบางหัวกวางน่ะท่วมเบิดแล้วเนาะอือ
4: ว่าท่านจะมาดอกมองตกก็มองบ่มีน้ำก็บ่มีคือกันล่ะ
0: เออก็แม่นอยู่นั่นล่ะบ้านอีแม่ฝนตกบ่แม่
4: จ้า
0: บ้านแม่ฝนตกแห้งบ
4: ่ตกบ่แห้งดอก
0: บ่แม่นเป็นน้ำมันมีแม่แรงหลายตีอยู่หั่นมันคือบ่ตกแห้ง
4: จ้า
0: เอ้ยกักหลายเนาะอึระวังงูเข้าบ้านเด้อไปแถวนั้นคันฝนตกฝนลงน่ะงูหลายแท้เด้อจ้ะเอาขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อจ้ะแม่เอ้ยกักหลายอันอีแม่สาวชุมแพวังหัวกวงนะครับตอบปัญหาได้แล้วนี่ก็ได้พ่อครับแม่ครับอันประมูลเนี่ยนะครับเนาะมีบ่เนี่ยคันบ่มีนี่อีพ่อทั้งสกวนเอาไปกินเสร็จเด้เนี่ยมีบ่เอานะครับนับเด้อเด้อแม่เด้อนับเด้ออันประมูลเด้อนะครับโอ้ยจะแม่นอันคักสมาพร้อมกันเอารถยังว่าเนาะเออเอา1 2 3เออ4 5หมดเวลาประมูลเป็นโอกาสของคุณพ่อทางสกลนครได้เป็นที่เรียบร้อยนะพ่อเนาะเออส่วนเล่นเกมก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่อยู่บ้านวังหัวกวางเด้อเอาไปกินซิวังหูกวางเนาะคันบ่เลี้ยงซุ้มแพ้นี่พี่น้องเอ้ยบ่อยากเว้าดอกอันคันผู้ใดสิไปทางภาคเหนือเนี่ยก็ต้องขึ้นทางซุ้มแพ้เด้เจ้าคอซิแมนนั่นน่ะอีหล่าสิไปไสล่ะสิไปขอนแก่นไปหยังล่ะโอ้ยเป็นน้ำผู้เบาเอามาแต่ใส่ตัวมาแต่ซุ้มแพ้จะอ้ายเอาคือว่าชุมแพจังสันเป็นคนชุมแพบ่เนี่ยโอ้น้องลืม โอ้น้องลืมว่าสันของแท้อยู่ดอกกันว่าสันผู้เบาทีมเตี่ยโอ้ยผู้เบาทีมนางแม่อ้ายเอาเขาคือทีมผู้ไซหัวงูเนาะได้กินอิ่มแล้วมีมาแก้วกับขี้หนีเนาะโอ้ซุ้มหัวงูเป็นสันละล่ะลู่จังสี่เอามีดเสียน่ะตัดทำมันทีมละล่ะเอาแม่นหยังเนาะมีดเสียกันไก่อ้ายโอ้ชุมแพมีดเสียบ่ได้แม่นๆ

าทดสอบหัวเข้าเอาทดสอบหัวเข้าจ้อนเสียงขึ้นแม่เอาฟ้อนฟ้อนฟ้อนเพชรลำเพิ่นมาแล้ว

เป็นอำเภอหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหลายผู้หลายคนต้องหูจักแหละเนาะแม่เนาะชุมแพเนาะแม่ดวงนี่บ้านหน้าโพนี่แต่ละมื้อแต่ละวันนี่บ่มีหยังละเล่าคนชุมแพนี่นะครับตื่นมาหอดปั๊บเงินหนึ่งเข้าได้ก็เตรียมใส่บาตรใส่พกนะครับเนาะพระท่านโดนเดียวเห็นเดี๋ยวเห็นอย่างบุกุนุ่มกุนุ่มโยหันก็เลยด่าไปโอ้ยจะแม่นมึงคักเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันเวียกบ่งานการบ่สร้างมาหาแต่ขอเขาคนไปกินว่าซั่นโจมได้นี่ก็ได้เวียกบ่งานการบ่สร้างมาเอาแต่เขาเฮียนคนไปกินว่าซั่นกูมันนายถึงเฮือว่าซั่นโอ้ขอนฟาดมันซะบ่ว่าซั่นงวกมาเห็นแต่หลวงพ่อกำลังยืนที่ถาเซบานอยู่โอ้ๆๆไปดอกไม่ออกไปดอกกันว่าซั่นว่าซั่นโอ้ยหลวงพ่อว่าสันอีสันบ่เห็นว่าสันไล่หมาหมานมาคุยกับยักษ์ก็เลยสูนในมันในซื่อนั่นแล้วว่าสันโอ้ยกันจะแม่นจุดไต่ต่ำตอนเนาะแม่ครับเวลาใส่บาตรเด้อผมสิบอกเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่1ขัดไปใส่วัดน่ะมันดีที่สุดเป็นหยังคือว่าใส่บาตรวัดดีเอา1เฮาได้กินข้าวก้นพระโอ้บ่แม่นข้าวก้นหยังก็ล่ะข้าวบ่แม่นข้าวก้นพระข้าวก้นบาตรมันก็เสียให้คันลูกหลานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาไปนําเขาก็สิฉลาดมีความรู้2นะครับเนาะก็สิได้รับศีลรับพรแบบเต็มๆสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโคน่ะนะแต่ว่าคันมารับอยู่บ้านเฮานี่มันสิได้รับน้อยเดียววินาศตุมาเตภวันติตารโยนิดเดียวนะครับเพิ่นก็ไปตอนสินะอันที่2เวลาใส่บาตรอยู่บ้านนี่อย่าไปเหลียวเบื้องนั่นเบื้องนี้คือจังแม่ใหญ่ดวงบ้านหน้าโพนะครับแนวสิมาไลอันโอ้ยจังแม่นมึงเรียกบ่งานการบ่สร้างมาหากินแต่เขาเงี้ยนคนอื่นโอ้ยผมเป็นหลวงพ่อผมก็ย่างหนีเด้อย่าไปหาไล่หมูไล่หมาตั้งต่อสมาธิดีๆนะครับเนาะขอกินเขาเงี้ยนคนนั้นขอกินเขาเงี้ยนคนนี้อยู่หั่นบ่ได้เด็ดขาดอันที่2เวลานั่งถาใส่บาตรอย่าไปหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่นกินกาแฟแล้วมันดีดมันห่าวปานใดก็สร้างหญ้าอย่าเฝ้าเล่านะผมเห็นคักแล้วนะครับเนาะอันนายกน้วยเนี่ยเวลาใส่บาตรย่ำใดนี่เอ้ยนางคอมอล่วงนี่ล่าวหญ้าเด้จะแม่นมันหกสมัยข่อยเป็นนายกนี่แถวนี่แปนเบิดเด้นี่บ่เด้ล่าวลกพวดพวดพวดเศร้าไปเศร้ามาถือขี่ม้ากองบักใหญ่บัดนี่เงยหน้าขึ้นนี่แต่หลวงพ่อยืนแข็งแย่งอยู่โอ้ยหลวงพ่อกันหน่อยตาชะกราบเด้อว่าสัตว์มือเสียมือเสียน้ำถนนกวาดไปเกี่ยวมากโอ้ยเนาะหลวงพ่อว่าแม่ออกอัตมาบ่เอาดอกอันเนื้อเอาแต่เนื้ออันในถุงกับพ่อละเขามันเต็มบาทแล้วพอดว่ามันเป็นสั้นละผู้เฒ่าบ้านเฮาดีแล้วเนาะแม่เนาะคันได้กินกาแฟแล้วมันก็ขยันมันก็มันดูอยากเฮ็ดนั่นก็ได้เฮ็ดอยาก

0: ในชุดนี้ถือว่าคุ้มอีหลีจากกาแฟกล่องละ350ผู้ใดเคยซื้อจะรู้ว่ากาแฟตัวนี้นะครับหรือยี่ห้อใดก็แล้วแต่ขันคุณภาพแบบเดียวกันหนึ่งน้ำตาลบ่มีใส่หญ้าหวานแท่น2ครีมเทียมบ่มีสิใส่ถั่วขาวน้ำมันบักพร้าวก็แล้วแต่แม่นบ่ครับนี่คือตัวมันแพงแล้วก็3ก็สิเป็นเรื่องเล่าของพวกไอ้ส้มแขกพุ่งหนาขาใหญ่จำเป็นนะครับไฟเบอร์3มือบ่ขี่4มือบ่ทายจำเป็นต้องมีแล้วก็ใบแป๊กกล้วยอ้าวนะครับตาฝ้าตาฟ้างตามืดตามั่วตาเป็นผัวของยายเหลียวบ่เห็นเชียงใหม่สยามไส้ช่วงเนี่ยเหลียวเห็นกรุงเทพบ่แม่บ่ตะกี้เห็นบ่เห็นแล้วเนาะว่าซั่นโอ้สงสัยมันบังเขาใหญ่เนาะแม่เนาะมันค่าผู้เขาใหญ่มันเลยเดียวบ่เห็นนั่นล่ะตะกี้แต่ก่อนลูกหลานเขาอยู่กรุงเทพวิดีโอคอมานี่เห็นเดี๋ยวนี้มั่วไปเบิดลูกไส้อยู่เชียงใหม่ไปเรียนหนังสือเดี๋ยวเบิ่งก็บ่เห็นนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตาฝ้าตามั่วประโยชน์ของใบแป๊กกล้วยก็ดีต่อดวงตาด้วยและท้ายที่สุดสิ่งที่ขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นคือคอลลาเจนคอลลาเจนนี่ใส่เป็นพิเศษให้มันเป็นพระเอกพออายุหลายแล้วน้ำมันไขคอจังได๋ก็เบิดค่ะแม่เพราะว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนได้หน่อยเรื่องนะครับเนาะเอวลั่นบ่ลั่นว่าได้บักลาผ้าฟ้อนเอวลั่นบ่ลั่นนั่นล่ะครับแม่จ๋าเพราะฉะนั้นเราเลือกให้มันได้คุ้มค่าโลดนะครับบ่แม่นกินกาแฟแล้วยังสิมาอยากกินคอลลาเจนอยู่นะครับส่วนกาแฟของลูกที่เอาใส่คอลลาเจนนี่เป็นแบบนี้เด้อแม่เด้อพ่อครับฟังให้ดีเด้อเป็นแบบบักเผา3หน่วยสกัดออกมาเขาเรียกว่าสกัดกันออกมาเป็นสารสกัดใส่เป็นสารสกัดคอลลาเจนเหมือนบักเผา3หน่วยเอามาทำเป็นกะทินะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮากะจังได๋กะเอ้านะครับเอามาให้ลูกให้หลานเนี่ยก็แล้วกันเอ้ารับสายนี่จากหน่อยสักก่อน043 009888 043 009888มาแล้วน้องปอเอาเบอร์นี้ไปละสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสยามชัยกาแฟใช่มั้ยคะ
0: ใช่จ้าแม่กาแฟนุ่มสยามชัยกำลังเว้าเลยจ้าแม่จ๋าว่าไง
1: โอ้ยเอาไปกิน2ครั้งแล้วนึกมากเลยครั้งนี้ก็ครั้งที่3อยากได้อีกคนแก่กินแล้วงึก
0: ๆมันเป็นงึกๆมันเป็นงักๆๆมันเป็นคึกๆ
1: เอา4กล่องนะ
0: ได้เลยจ้ะแม่ไม่มีปัญหาสบม.ส้มบักม่วงเดี๋ยวจัดให้จ้าง
1: โอเคแล้วก็มีรหัสมีที่อยู่เก่าอยู่
0: อย่ามีพอแล้วไม่เอาอีกดอกเดี๋ยวแม่จะไม่มีที่อยู่เอาแค่นั้นล่ะเอาเท่าที่มีนั่นล่ะ
1: มีแล้วเหรอจะให้บอกซ้ํามั้ยคะ
0: ไม่ใช่ศิรินทานิยากรไม่ต้องฟังซ้ําหรอกโอ้ยสุขภาพดีคึกคักน่ะดีใจด้วยครับแม่จ๋าลูกจำได้อยู่แม่วิไลพร
1: โอเคจ้า
0: ขอบคุณจ้าแม่จ๋าพ่อครับขอบคุณครับ
1: จากที่เมียแกน่ะจากที่เมียแกจะไปอยู่กับลูกที่หนองคายทุกวันนี้เมียแกบอกว่าเอาหลานมานี่กูจะเลี้ยงที่นี่ตั้งแต่ตากินกาแฟสยามชัยมาเน
0: ี่ยสุดยอดเลยครับแม่ขอบคุณครับจ้าจ้าโอ้ยภาษาสั่งกาแฟกับมีเลขาโทรให้คักแน่เนาะพ่อครับแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ากาแฟบักลาคันมันยังบ่คึกบ่คักมันยังบ่งึกบ่งักอีแม่ครับแม่เอากาแฟทันไส้ขอแถมแล้วเด้อน้องปอน้องมนน้องอาร์ตแถมกาแฟทันไส้อีพ่ออีแม่เพิ่นโลดคันผู้ใดฝนตกฝนโล่งมันงึกงักเนี่ยต้องแถมให้เพิ่นคักๆแล้วเด้อสวัสดีครับสยามไส้ครับ
2: สวัสดีค่ะพอดีหนูจะสอบถามว่าวันก่อนหนูสั่งของไปแล้วแต่ว่าของยังไม่มาถึงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจ่าสั่งได้กี่วันแล้วครับหนูสั่งได้กี่วันแล้วลูก
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่23ค่ะวันที่23วันโอ้ทำไมมันนานจังเลยเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บนึงนะจ่าสั่งกาแฟไว้กี่กล่องคะตอนนั้น
2: 2กล่องค่ะ
0: 2กล่อง290เนาะโอเคจ่าอ๋อแม่ยุพินหรือเปล่าครับ
2: ค่ะ
0: โอเคจ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ทานนะจ้าจ้าจำได้พุทชาอำเภอเมืองโคราชจ้านะครับ
2: พุทชาจ้าพุทชาร
0: ับทราบค่ะรับทราบรอรับเลยจ้าพรุ่งนี้นะค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อพร
0: ุ่
2: งน
0: ี้
2: ใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้า
2: โอเคค่ะ
0: ครับคักเนี่ยเป็นไดแม่เบิ่งดูลังสื่อลืมล่ำคือจังหนุ่มย่างงามว่าอีดีเด้นะครับผู้ทั่วมากก็ได้นะครับซื้อมือเนี่ยมันทันสมัยบริษัทขนส่งนี่เขาไปส่งให้แต่ว่าคดีแม่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านปลูกกล้วยปลูกปอบ่ต้องฝากอันเคอรี่เขามาเด้อเขาบ่ได้มาส่งให้สยามไส้เด้อู ้ยเสียเสียนไหลลังคนฝากไปเห็นลูกไส้เด้อว่าซั่นผู้

0: ับแมนแฟดแมนเคอรี่สวัสดีครับสยามไส้ครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่จ๋าว่าไง
1: อยากได้กาแฟมาลองกินบึ้งนะ
0: อู้เอาเลยเหรอครับแม่เห็นบอกหมู่เพิ่นสั่งบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่นี่แม่เอาไลน์ปานใดครับแม่บอกลูกซ้ายเลยจ้า
1: อันเท่าไหร
0: ่เอาแม่ครับอันนึงกล่องน่ะ145บาทแต่ว่าผมเนี่ยน้ำขี้หมูขี้หมา2กล่องกำลังดี2กล่องนี้ก็คือ290จ้ะแม่290แต่ถ้า4กล่องมีของแถมมีครีมนวดสบู่ให้ด้วยครับ
1: ก็ได้4กล่อง
0: 580จ้ะแม่ได้4กล่องครับ
1: เออเอาวันนี้แหละ
0: จ้ะ
1: 580นี่แหละ
0: บอกชื่อลูกเลยครับ
1: อันแม่บัวสอนบุญคำภา
0: บ้านเลขที่ครับ
1: 223
0: หมู่หยังน้
1: อหมู่1โพมะแข้งตำบลโพมะแข้ง
0: อำเภออ
1: ำเภอบึงโขงหลง
0: จังหวัดบึงกาฬใช่ไหม
1: จ้า
0: ครับแม่รอรับนะจ้าแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
1: จ้า
0: จ้าขอบพระคุณอย่างสูงครับแม่โอ้พี่น้องทั้งบึงโขงหลงแม่ครับอย่าประมาทกับคำว่าคอลลาเจนเด้อเมื่อเฮาอายุหลายขึ้นร่างกายเฮาผลิตบ่ได้เด้สังเกตอีพ่อโลดแต่กี้ตะก่อนไปทวงหน้านี่แล่นเอาก็ได้ปัจจุบันในย่างเขาของน้ำก็คือยากน้ำมันไขข้อเบิดหัวเข้าดังอีมารถโกดเกตว่ากันเปิดเพลงภาพฟอนนี่ขายดีเนาะกาแฟเนาะอุ้ยเพิ่นได้ยินเสียงหัวเข้าเพิ่นดังย่างเพิ่นเพิ่นลูกอ่ะสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลครับครับพ่อเชิญครับบ้างไดเนาะพ่อครับ
2: มาจากจังหวัดสกล
0: โอ้สกลนครครับครับลูกซ้ายได้ยินชัดเจนเป็นไงครับพ่อมีอย่างให้รับไส้ครับเอาชุด4กล่องหรือเอาชุด9แถมนึงเป็น10
2: 2กล่อง
0: 2กล่อง290ร้องได้ครับพ่อใจเบาๆแค่290อีพ่อบอกซื้อลูกเลยครับเดี๋ยวส่งให
2: ้ครับ
0: ครับ
2: วีระพลเหลางาม
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะอีพ่อเนี่ย
2: 105
0: หมู
2: ่บ้านปุดไห
0: ตำบล
2: ปุดไ
0: หอำเภอ
2: ปุดบากจังหวัดสกลนคร
0: โอเคครับพ่ออีพ่อถาลับด้วยครับจ่ายเงินแค่290ค่าส่งลูกบ่เอาน้ำดอกส่งให้อีพ่อฟรีครับกาแฟตัวนี้เนาะครับพ่อครับครับพ่อครับครับผมครับครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับนี่โทรเองรวดปวดเข้าเองนักเลงพ่อ043เบอร์บักลาเด้อพ่อย่ำจักหน่อยเนาะ009กด8 3ตัว043 009กด8 3ตัวเติมกันมาได้นะครับคุณพ่ออยู่บ่ได้แก่ใดก็ได้แม่ครับคันกินกาแฟแล้วมันดูมันบ่อยู่บ่เศร้านะครับคันสยามใช้ผ้าฟ้อนกับฟ้อนนะครับฟ้อนเรียบร้อยแล้วก็ไปกวดเฮียนกวดเฮียนแล้วๆกัดกวดไปไว้ฟังที่ตะวันตกได้ยังมื้อเศร้าย่ํามื้อแล้งกวดมากว่างไว้ที่ตะวันออก อีแม่คือบ่ไปเทียมว้ายไปทีมบ่ได้ตัวละคันมันบ่มีฉี่ฝอยหรอกกันแม่กินกาแฟมันดีดแล้วแม่สิบ่มีเนาเฮ็ดว่าซั่นโอ้ยอะล่ะเออคันจะซั่นอีแม่อย่าลืมกิน DLC น้ําคันแม่ปวดเพราะว่าคําของมาคันคนบ่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแนวไปกินกาแฟแล้วมันดีดบ่แม่มันหาวมันบ่ดําบักโจกเก่าบ่เคยออกจากมือเสียหญ้าเสียค่านะครับเนาะขนาดไปฟอบ้านจัดสรรให้ลูกสาวยวนอันในเมืองอันขอนแก่นก็ไปเสียหญ้าเขาทีมเบิดเนาะเอ้ยแม่จ๋าหนูจะพาไอ้แดงมันไปสอบกรุงเทพแม่มาเฝ้าบ้านให้หนูหน่อยนะว่าซั่นไปเฝ้าบ้านเขาแล้วจังได้ไปเสียหญ้าเขาเกี้ยงบดร่อนนะครับเพราะว่าลิตรกาแฟสยามใช่ดีดเอาบัดนี้ถ้าเกิดตกมาตอนแรกมาแล้วมันปวดขามันเคร่งมันตึงอีพ่ออย่าลืม DLC นะพ่อมันซื้อว่ายาแคปซูลสมุนไพร DLC อันนี้สำหรับคนปวดคนเคร่งคนตึงนะครับผมสิเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆเอาคือว่ากาแฟบักลาแก้ปวดขาได้แม่ผมสิเปรียบเทียบให้ฟัง DLC คือว่าแก้ปวดขาอีกแบบใดกาแฟมันเหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านน้ำมันไขคอมันจางมันเลยปวดนะครับเนาะเออกระดูกอ่อนมันเบิดมันเลยปวดนะครับผิวพันธุ์บ่สอบ่ใสมันเลยแห้งนะครับอีพ่อเป็นกุจีนุ่มแต่กี้นี่อีแม่ผิวซุ่มซื้นคือกองขี้ข้วยใหม่กุจีกระดุดดีดีเดี๋ยวนี้กุจีบ่อยากดุดบ่อยากสนก็เลยต้องใส่คอลลาเจนนะครับจากกาแฟคอลลาเจนส่วน DLC อันนี้เป็นยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเลยมันจะทำงานคนละอย่างกันนะครับสวัสดีครับผมสยามไส้ครับฮัลโหลจ้าแม่
3: คร
0: ับ
3: พอเล่นเกมได้บ่ครับ
0: โอ้ได้ครับพ่อเสิร์ชเลยครับพ่อสิร้องเพลงหรือสิตอบปัญหาครับพ่อ
3: โอ
0: ้
3: ผมร้องเพลงบุญรัก
0: โอ้ร้องเพลงโอ้ตอบปัญหาเนาะอีพ่อเคยเล่นเกมกับลูกได้ของรางวัลจะเทียบไปเนี่ยเอ้าย
3: ังครับ
0: โ
3: อ้
0: เคยสั่งแต่กาแฟเนาะพ่อเนาะเอ้ากันอยากเล่นก็เล่นอันคำถามบ่เอายากเด้วังใดนี่อีแม่แล้วว่าประโยชน์ของน้ำมาแล้วเออบัดนี้บักลาสิให้อีพ่อนี่บอกประโยชน์ของปากพ่อประโยชน์ของปากประโยชน์ของปากเออประโยชน์ของปากมีอะไรบ้างอู้เออเอาบ่ยากบ่ยากมันต้องได้ละลูกสิให้กำลังใจสู่ซอยพ่ออะไรไหม1ปากซอยยังได้เอาก
3: ินข้าวคร
0: ับ เออนี่1กินข้าวเลยว้ายแน่นอน2พ่อ2มั้ยกินข้าวแล้วยังประโยชน์ของปาก
3: ต้องกินเหล้าคร
0: ับ กินเหล้ากินเหล้ามาช่างถึงเอากินจะย่างก็พอละเอาโอเคเอา2กินเหล้าอ่ะ3พ่อ3
3: 3กินเหล้า
0: โอ้ยพ่อก็สิกินซุแนวพวกดอกเปลี่ยนแนวอื่นแน่เช่นอันไว้สำหรับยิ้มสำหรับอืมอันยังยืดไปสิแม่พ่อได้ปะเอออันเนื้อ
3: กับปากเลยคุยกับเพื่อนกับ
0: ยังสามบอกสำหรับคุยกับมูกับพวกเนาะพ่อเนาะเออเอา
3: ครับ
0: เออสี่
3: ก
0: ับ ขัน จี
3: บอ
0: ก
3: ย
0: ังเ
3: น
0: ื
3: ้อคุยสาวครับ
0: โอ้คุยสาวด้วยไปชวนกันเออเว้ยพ่อสวดมนต์น้ำเนี่ยเดี๋ยวสิลืมเออสิหาสวดมนต์พ่อเนาะเอ็นวะเออเออหาหาสวดมนต์เอาพ่อหกประโยชน์ของปากพ่อหกพ่อลันถือลูกโป่งมาพ่อเฮ็ดจังได๋ถือลูกโป่งมาเร็วๆๆเออหก
3: โอ
0: ้คันถือลูก
3: โป่ง
0: เออถือลูกโป่งมาพ่อตาเฮ็ดจังได๋เอาปากเฮ็ดจังได๋พ่อคันมันถือลูกโป่งมามันอยากเรียนน่ะ
3: เป
0: ่
3: าคร
0: ับ เออเป่าอ้าว7พ่อ7เป่าแล้วอ่ะ8พ่อ8ประโยชน์ของปากพ่อจําได้บ่สมัยอันสมัยอยู่กับอีแม่ตอนเป็นเป่าเป็นสาวนะเออปากของพ่อนั่นปากบ่อยู่บ่เซาได้ปากเฮ็ดเว้ยโอ้ยคุยสาวคุยมันบ่ได้คุยนี่มันเสียเหลี่ยมมันต้องใส่แบบเอาปากไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นได้มั้ยเออใส่จูบเลยพ่อจูบเลย
3: เออ
0: จูบผู้สาวเออโอเคเอา8จูบผู้สาวเอา9พ่อ9ครับ
3: เข้า
0: อ
3: ย่างน้อย
0: เป็นวัดเวลาอีพ่อเป็นวัดละตันดังพ่อ
3: เป็นวัดเป็นไอคร
0: ับ เออแล้วเฮ็ดจังได๋เอาปากเฮ็ดจังได
3: ๋กินยาครับ
0: โอ้ปากไว้กินยาเออเอาหายใจเท่นก็ได้เออเอาพ่ออันสุดท้ายพ่อเอาประโยชน์ของปากพ่อประโยชน์ของปากโอ้เอาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพ่อย้ำไอ้พ่ออันเวลาบักลาบอกว่าพ่อครับอันถ้าเกิดมีไม้ขึ้นมาพ่อเสียจังไดเอาไว้ยัง
3: ลองเพลงคร
0: ับ โอเคอู้ยเห็นว่าเออโอ้ดันซอยกันเกือบบ่รอดเนาะอีพ่ออ่ะดีแล้วล่ะอันกินรอบนี้คือจังไดคืออยากเล่นเกมกับลูกไส้เงินผู้เฒ่าว่าท่านออกตีคือจังไดฮะ
3: ได้ฟังแล้วครับได้ฟังว่ารถคืออยากเล่นเกมนําสนอก
0: เออบัดคนอื่นมันคือสิฉี่ไล่แท้ไถตัวฟังอยู่ใจขึ้นน้ําเขาฮึบๆเตี่ยอยากได้น้ําเขาเตี่ย
3: ครับคือมันก็ได้เนา
0: ะเออครับ
3: ลงมาคนเ
0: ฒ่า
3: ว่ะ
0: มีตัวห่างครับโอเคพ่อครับจังใดก็คันกินดีล่ะก็กินต่อคันช่วงใดเงินบ่พอขาดช่วงจังหวะก็จะค่อยมาเล่นเกมเอ้าลูกชายบ่อยากให้พ่อขาดช่วงขาดตอนดอกได้ยินบ่
3: คร
0: ับ ๆเออดีแล้วล่ะ
3: คร
0: ับ ๆเออดีหลายเอ้า
3: เด
0: ี๋
3: ยวได้เงินจะรอไฟไปทางอื่นอยู่คร
0: ับอย่าก็อย่ากินเลี้ยงเลยแม้ช่วงเงินเดือนผู้เฒ่าสิออกมาหลายมื้ออยู่ได้แน่กินมื้อละ2ก็พอฮอดพอดีละเด้อครับ
3: คร
0: ับ ขอบคุณครับนะครับพ่ออันมักมองไหนมากาแฟลูกหลานนี่แนวมักคักๆกว่าสิติดอกติดใจ
3: ก
0: ิน
3: มันก็คือแซ่บแท้สนอก
0: อ๋อ1มันแซ่บเนาะพ่อเนาะ
3: ดีนะ
0: เอาดีติครับ
3: มันคือคักดีนะครับ
0: โอ้คือคักดีมากๆคือคักเนาะพ่อเนาะครับ
3: ครับมันก็ปีกระเป๋าดีครับ
0: โอ้อีพ่ออายุจักปีแล้วพ่อ
3: คงก็72 73แล้วคร
0: ับ โอ้สมพ่อเพิ่นลังเสียมันก็มีลูกหลงลืมแน่ละคันสยามใช้ถามก็ได้เนาะสอแต้เขาแต้เขาก็ได้เนาะพ่อ
3: นครพนมไปได้ครับ
0: อ๋อน้ำขึ้นบ่ล่ะพ่อน้ำโขงขึ้นบ่นครพนมอ่ะ
3: ก็บ่ขึ้นในช่วงนี้คร
0: ับ อ๋อ
3: บ่ขึ้นปานใดครับ
0: ครับพ่อเดี๋ยวละดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆให้เฮานะพ่อเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับอ่ะแม่จ๋าพ่อครับเวลาของรายการกระเบิดล่วงเล่นเกมกระแจกนี่แหละเขาเรียกว่าตำราการค้าขายผู้เฒ่าโบราณอีพ่อเพิ่นสอน1ครับแม่จ๋านอกจากลดแล้วก็ต้องมีแลกแลกแล้วก็ต้องมีแจกแจกก็ต้องมีแถมคันลดแลกแจกแถมเนี่ยครับนั่นแสดงว่าธุรกิจมันไปได้ด้วยความเต็มใจบ่แม่นว่าเอาแต่ตาได้นะแม่เอาตาก็ต้องมีเอาตาให้ตาเสียน้ำนะครับลดขึ้นอย่างแม่จากกาแฟกล่องละ350บาทลดเหลือ145บาทนะครับแม่จ๋ายิ่งอีแม่สั่งเก้ากล่องนี่นะครับนอกบักลาแถมเนี่ยเห็นบ่มีแถมอีกได้แม่มีแถมอีกนะครับนอกแถมกาแฟอีก1กล่องแถมสบู่แถมน้ำมันนวดสินะแจกก็จังเห็นนี่แหละครับแม่แจกพ่อแม่ที่ร้องเพียงได้แน่แจกอีพ่อที่นะครับนอกอยากจะเล่นเกมแน่สินะและสุดท้ายก็คือแลกอีแม่อย่าลืมนะครับของแรกของบักลาเช่นอีพ่อประมูลจาก4กองแท่นที่ซีอู580เอาโทรมาเล่นเกมแข่งขันกันจากอีพ่อทั้งสกลนครได้ไปจังซี่นะนะครับลูกก็ให้และการสุดท้ายผมฝากเครือข่ายทีมงานหนุ่มสยามชัยเครือข่ายสถานีทุกมองที่แม่ได้ยินเสียงเด้อครับอย่าถิ่มอย่าป๋าเพื่อนเด้อผมอยู่ได้กับย้อนหมู่เพื่อนอีแม่ได้กินกาแฟง่ายท่านใจกับย้อนหมู่เพื่อนเฮาจะต้องไปน้ำกันค่ะแม่อยู่ให้ฮอดบุญกฐินเบิดบุญกฐินก็ให้อยู่ฮอดปีใหม่ออกปีใหม่ก็ให้ได้เที่ยวสงกรานต์เด้อแม่เด้อ ลูกชายสิไปแล้วเด้อแม่โอ้ยเสียดายความสุขเดินมาถึงช่วงท้ายบักลากะสิจากอีแม่อีพอแม่ครับอัดทูบมหาลาภนะจุดแล้วเอาตัวเลขไปเสียงว่างใต้หมอนเบิ่งเด้อคันมันคือมันไข่จังได๋ก็บอกสยามไส้ให้ฮู้นำแน่อย่าลี้กินอักอยู่ผู้เดียวได้แค่ๆผู้เดียวหลายอันจะคือสยามไส้เด้อผู้ลังคนสยามไส้เอ้ยให้แม่ถือเลขแน่เถาะแม่สิจังอันใจเกินร้อยผู้ละมางั้นว่าซั่นไปบนฮอดตาปูบ้านบัดเลขถือมาแล้วบ่กล้าไปเอาฮอดเงินเป็นหยังคือวางซั่น เพราะว่าอันตัวถือน่ะอัน20บาทคุณ20บาทโอ้ยถือเอาก็บอกหลวงตาปูบ้านแล้วบ่แม่นว่าบ้านคันถือเลขสิอันเอาอันใจเกินร้อยมางั้นนั่นแล้ว20บาทกับ20บาทคุ้นกันได้เงินเท่าใดล่ะนั่นก็ได้ได้800 โอ้ยเอาแม่สุขกายสบายใจเป็นของท่านบริการเป็นของผมและทีมงาน043-009กด83ตัว043-009-888และเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะประชุมบอร์ด Data Center หารือกรอบกำกับดูแลควบคู่สิ่งแวดล้อมพลังงานน้ำที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหารือการกำหนดนิยามประเภทและขนาดของกิจการ Data Center รวมถึงมาตรฐานขั้นต่ำและแนวปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้กำหนดบทบาทของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมตามการดำเนินงานและดำเนินการตามกฎหมายเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยควรครอบคลุม Data Center ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการจัดเก็บเชื้อเพลิงเคาะยุทธศาสตร์ชาติปักธงชิปเมดอินไทยแลนด์พัฒนากำลังคนนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติซึ่งมีนายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาตินับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางทิศทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยอย่างเป็นระบบโดยกำหนดโรดแมป3ระยะเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรและขับเคลื่อนเป้าหมาย Ship Made in Thailand พร้อมตั้งเป้าดึงดูดการลงทุน 500,000 ล้านบาทภายใน5ปีและกว่า 2.5 ล้านล้านบาทภายใน25ปีขยายรายได้รวมของอุตสาหกรรมสู่5ล้านล้านบาทและสร้างงานเพิ่มเติมกว่า 230,000 ตำแหน่ง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
8: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัย
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสั่งได้ตามใจชอบแต่ละรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลข1ควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
13: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

คนในผัวเฮาเพื่อจะไปรู้เนาะเห็นแต่งตัวรอใส่เสื้อลายเดี๋ยวเบิ่งจังได้จังไหนกระโดดว่าแม่นสอนลามคือคนบ่มีเมียนี่เอาเสื้อเขาข้างในหน้าตาก็รูปหล่อเป็นตามีเงินพร้อมใส่แว่นตาสีดำจกถุงจุ้ยเวลาใจนั่นใจนี่แล้วก็เป็นผู้อาสาใจขับรถ Ford Everest บ่เป็นอย่างว่า Ford Everest ขับรถ Accord รถเก๋งโตโยต้าเอาผงเอาผาดรถตอกรถตู้ปุ่นปอบเรียผู้ใดสิรู้ว่ามีเมียบาดที่นี่ใหญ่มันบ่เหลือให้เฮาแล้วเดี๋ยวนี้นี่คนหล่อๆโปรไฟล์ดีๆมีหน้าที่การงานมีเงินมีท้องเขาก็หลดเอาเมียเบิดซุ่มบ่เอาเมียเขาก็ไปเอาไทยเดียวกันเขาก็ไปเอาผัวผู้ชายเอาผัวสิเหลือยังไม่เฮาล่ะยายมันเหลือน้อยเต็มทีผู้ชายบางคนก็ไปบวชบางคนก็ไปติดคุกซะบางคนก็เป็นมาหลอกซอกซอยหาเก็บขยะอยู่ข้างทางดำคือซื้อบางคนก็ไปไหนเฮือผู้ชายไปใส่แหนนั่นแหละก็ไปกินกันเองซะส่วนใหญ่ก็เลยบ่มีเหลือให้เฮาแล้วมันบ่มีแล้วตอนนี้คนโสดนี่ยายเหลือแต่พระคันเจ้าสิไปมุ่งทั้งบาปนาสาโหดหมอน้องหกกำลังรอเฮาอยู่ตอนนี้ก็ตัดสินใจเองก็แล้วกันส่วนมากก็จะเป็นผัวเขาแล้วคนนี้ผัวเฮาคันผัวเขามามาเฮ็ดจังใดเอ้ยสิมีอยากหยังเนาะยายเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะคุณก็ไม่ต้องไปสนใจคุณก็ไม่ต้องไปทำสายตาซ่อนเลนใส่เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้ท่าเขาเว้าเล่นน้ำเขาเขาว่อยเว้าต้อยไหวเว้าอ้อยเขาเว้าให้หัวเขาเว้าให้รู้สึกว่ามีความสุขหลดหัวเบิดเจอเบิดเจยละซะอีกซะอ้อยไปน้ำเขาเออบ่ได้อยากเด้ทำยังไงคะเมื่อผัวเขามาชอบมึงก็เดินหนีค่ะอย่าไปอยู่กันสองต่อสองอย่าไปทำอะไรที่มันจะเป็นการเสี่ยงหรือเป็นเปิดโอกาสให้เขาและเราได้เยี่ยมๆมาลูกเกียกันสำนันตัวน้อยยายรู้ว่ามีเมียหรอเปิดตลาดปุญญาสุไปเว้าไปอ้อยเสียเวลาเสียศักดิ์ศรีพร้อมเจ้าหน่อยเขาก็มาด่าเจ้าหน่อยก็เปิดหน้าไม่บ่ได้นี่จะเลิกกันกันยากอีกถ้าปกติเขาก็บ่ค่อยโทษสื่ออยู่แล้วอันชาติไทยนั่นชาติไทยถ่ายดีดีเด้อค่ะคุณแม่เด้อมันจะกวาดเอาขยะกวาดเอาพวกสิ่งปฏิกูลโรคไข้ไข้เจ็บพวกไขมันสารพิษต่างๆออกไปจากผนังลำไส้สื่อจัก3ฮอนั่น 1,000 บาทกับมีดติ่งติ่งกับบ่ซื้อสั่งซื้อเคพี่รูทีนสายตาเราจะได้ดีเดี๋ยวไปใส่ก็จะแจ้งจางปางแล้วไปใส่ก็จะบ่เป็นขาวสวกหมวกบ่ปวดกระบอกตาไม่คันตาน้ำตาก็ไม่ไหลเลียนเดียนดีขึ้นต่อหินต่อเนื้อต่อกระจกสิบ่กินจังได๋ยายอีแม่ฮาวตาก็จะบอดก็จะมืดก็จะมัวลงไปผู้ใดสิมาเลี้ยงมาเกียเห็นบ่นี่สิซื้อหรือบ่ซื้อสั่งซื้อเลยที่รักเปบีโทรหาสาอุ้ม0897136882จดทันหรือเปล่า0897136882ต่อไปก็จะพาไปติดตามข่าวเรื่องสลดสามีภรรยาเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพักซึ่งเกิดขึ้นที่ศรีสะเกษช่วงเวลา6โมงเช้าวันที่26กันยายนที่ผ่านมานายฉลาดนายอำเภอไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักพื้นที่ตำบลสำโรงพลันจึงสั่งการให้นายธีรยุทธซึ่งก็เป็นปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร้อยอสอำเภอไพลบึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบศพนายพงษ์ภสินสงวนนามสกุลแล้วก็นางธัญญนันท์สงวนนามสกุลสองสามีภรรยาเจ้าหน้าที่ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพลบึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไพลบึงโรงพยาบาลไพลบึงและก็เทศบาลตำบลสำโรงพลันเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องขอสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายอาจประสบอุบัติเหตุจากการ
ันจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดขณะเดียวกันจากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตก็ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองรายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำโดยมีความตั้งใจจะนำมาใช้สูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำร่วมไปถึงจุดใดที่อาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุการเกิดเหตุโดยตรงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้เข้าร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านเพื่อประเมินสภาพสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและก็จุดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสภ.ไพรบึงได้เข้าตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตโอ้ว่าเมนไฟดูดบ่นอน้ำกระท่วมแล้วก็สิเฮ็ดกันอยู่สองคนนั่นแล้วยายเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ญาติพี่น้องเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันโดยเฉพาะข้อมูลจากญาติที่ระบุว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่กำลังเตรียมจัดการปัญหาน้ำท่วมบริเวณบ้านด้วยการไปจัดหาปั๊มน้ำมาใช้งานแต่กลับต้องมาเกิดเหตุสลดขึ้นขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปกระจิบภาพพอพ่อมีเฮาไปฟังเพลงเนาะฟังเรื่องโจกสนุกสนานฟังเสียงเพลงถือใจแน่บ่ถือใจแน่ฮะเรื่องเธอกับเปิดเพลงงุยงุยซาแน่สตอกสติงเพื่อชีวอกเพื่อชีวิตผู้ร่องพ้นกับมากคือเก่าเปิดยังกับฟังคือเก่ารักนะจุ๊บจุ๊บตัวผู้บ่มากระถาตีตีตีสุกี้สุกี้บอกว่าให้โทรหาหน่อยเด้ออีพ่อยเมียเฮาสั่งซื้อการคันผู้ใดที่อยากจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้เจ้าของแข็งแรงให้เจ้าของอยู่ได้ไปเป็นนอนหลับสบายสิมาทรมานต้องเล็งต้องเล็งเจ้าของอยู่นี่บ่เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันปวดตะหัวท้องใหญ่อ้ำตามอยู่พ่อปานีบ่พ่อตาอีแม่เฮาสั่งซื้อเควิโกจาก2ขวดนั่นเด้อโทรหาหนูถ้าจดไม่ทันจดเบอร์089เอาไว้รอช่วงหน้าลูกหลานกสินำเบอร์มาฝากอีแม่พ่อตู่เฮา

0: ันบ่มักแล้วคันมักคนอื่นอาจจะมีความสงสารอยู่สิตูนคันคอยไปแล้วมันสิอยู่จังใดแนวอยู่แนวกินผู้ใดสิพาไปเอายาเบาหวานความดันผู้ใดสิหุงเขาทำกับข้าวกับปลาหรือว่าจะมีการจ่ายเงินทกสจ่ายหนี้สหกรณ์ก็เลยตัวเล่าว่ามักเล่าว่ายังคงเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่ได้หักแนวอย่ามาโกหกอย่ามาตัวเราคันเขาบอกความจริงก็รับบ่ได้อีกล่ะยายอันนี้ก็ได้คันเขาบอกว่าพี่มีคนใหม่แล้วผมจะไปอยู่กับคนใหม่อย่างเช่นพ่อยายสมศักดิ์อันนี้แล้วก็โทรไปบอกเมียเล่าเนาะเอาโทรไปบอกเมียเล่าว่าเพื่อนมันเปิดธุรกิจผมจะไปอุดหนุนมันมันบอกว่ายังไงผมก็จะต้องไปอุดหนุนมันคนแรกผมเมียว่าเอาก็ไปสิเพื่อนกันมันต้องช่วยกันนี่แหละก็ต้องอุดหนุนกันเขาทำธุรกิจอะไรร้านอาหารบ่หรือว่าจะเป็นเปิดอู่คาแคร์ไม่มันเปิดร้านอาบอบนวด มันบอกว่าให้ผมไปเป็นลูกค้ามันคนแรกให้ได้เอามึงไปสิมึงไปเลยเอาให้ไปจริงเหรอมึงไปเลยแล้วมึงก็จะได้รับบริการร้านของเพื่อนกูด้วยเช่นเดียวกันพันมึงร้านเพื่อนมึงทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจโรงศพไง มึงก็จะได้อุดหนุนเพื่อนกูเช่นกันร้านเกี่ยวกับโรงศพมึงได้อุดหนุนเพื่อนกูอย่างแน่นอนคันมึงไปอุดหนุนร้านอาบอบนวดเพื่อนมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กฮาๆนํามาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่สุภุสุคนได้ฟังกันตัวม่อยๆใส่เหลี่ยมสิมากินแต่ยาเบาหวานความดันยาลดไขมันหรือว่าจะเป็นยาแก้เจ็บท้องยาลดกรดกระเพาะอาหารเป็นกดไหลย้อนอยู่พ่อปนีคันสมมติว่าเฮาเจ็บท้องอยู่บ่เซาอีแม่พอเฮาจะต้องมีการไปตรวจด้วยเด้อผู้ลงคนอาจจะละเลยเอาไปมาเป็นมะเร็งก็มีกินอีหยังลงไปมันแน่นๆนี่ข่อยคือแน่นบ่เซาข่อยคือกินอีหยังก็บ่ได้เย้ออันนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยเด้ออีพ่อยแม่เฮาต้องมีการไปหาหมอตรวจทันก็เอาอยู่ตรวจบ่ทันก็เลยสิเป็นมอละเมงคันสมมติว่าจากโรคนี่ไปรวดมันก็ไข้ไทแม่มันต้องมารักษากันต้องมาเสียเงินเสียท้องต้องมาเหนื่อยคนที่เขาไปเฝ้ายากลูกยากหลานยากค่าเทอมยากเป็นขี้ขาเมียยันจะต้องมีการไปเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อยู่แห่งสิยากไปหนาเด้ออีพ่ออีแม่สั่งซื้อเควิโกไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อกินยา ก็กินต่อไปหาแนวอื่นมาบำรุงหัวใจตับไตหลอดเลือดแล้วก็ระบบเลือดให้มันไหลเวียนดีให้มันมีออกซิเจนแล้วก็อย่าพึ่งให้มันเสื่อมถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วไตก็เสื่อมแล้วตับก็บ่สามารถที่จะขับน้ำตรงน้ำตันไตก็บ่สามารถกรองของเสียได้แล้วเย้อมันแห้งสิมีแต่แนวป่วยมันแห้งสิมีแต่แนวเจ็บแนวทรมานเสียแต่เงินนอนก็บ่รับบาดที่นี่เอาทรมานหลายอย่างสั่งซื้อตัวเควิโก้นี่มันเป็นการรวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้ฟื้นฟูแล้วก็เสริมพลังให้เพียน้องพอแม่เฮามันมีภูเขาสูงถึง 66% ภูเขาก็คืออะไรภูเขาก็คือข้าวตองอันเดียวกันเนาะพอแม่เฮารู้ดีอยู่แล้วล่ะทานแล้วจะไม่ผิดหวังสั่งซื้อเควิโก้โทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136
0: จดทันหรือเปล่าเบบีที่รักเบบี0897136882

ก่อนก็คือจะไม่ได้เจอกันอีกเลยลาแล้วนะเซโยนาระอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วกสิเป็นนี่แหละยายจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่อะไรเฮ้อก็แล้วแต่บุพเพสันนิวาสแล้วแต่เดสตินีเดสตินีก็คืออะไรพรหมลิขิตเขาบอกว่าการที่เรามาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่เรามาเป็นลูกหรือพ่อหรือแม่กันมันจะต้องมีบุญผลาที่เคยร่วมสร้างกันมาวาสันเดียย้ายบุญเฮาหรือว่าจะเป็นสมัยก่อนตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นจังไดมันก็จะส่งผลให้เราชาตินี้มันเป็นความเชื่อเนาะเฮากระทำดีในชาตินี้ต่อไปชาติหน้ามีจริงหรือไม่มีจริงอย่างหน่อยๆเฮาก็ได้สะสมบารมีทำดีเอาไว้แล้วล่ะชาตินี้เนาะยายเนาะส่วนผู้บางคนก็บ่อยากเกิดไม่หนูนี่ล่ะบ่อยากเกิดมันทรมานเจอกันก็รักกันก็ผูกพันกันฮะลังเถื่อกะเจ็บปวดด่าทอกันหน่อยก็ว่าถิ่มกันไปเอาผู้ไม่ถิ่มกันไปแล้วคนที่อยู่ก็เจ็บปวดเจ็บท้องกะเจ็บปวดปวดหัวกะเจ็บเกิดแก่เจ็บตายโอ้ยจะแม่นมันคือพระพุทธเจ้าว่ายายบ่อยากเกิดแล้วฮะลังเถื่อกะได้เนาะเกิดมาอดลำอดด้วยอุบัติทรมานบ่ถูกยากปากมองบ่ได้พัดผักกับไข่เนี่ยต่อไปก็จะพาไปติดตามเหตุการณ์อันใดนี่ไม่เห็นมานานกว่า2สัปดาห์เข้าไปหาในบ้านแทบช็อกอดีตข้าราชการเกษียณวัย81ปีนอนเสียชีวิตตรงหัวบันไดสลดสภาพศพเน่าเปื่อยส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุอันนี้คนละเรื่องด้วยนี่คนละเรื่องกับที่ว่าเป็นเกษียณครูเกษียณแล้วก็ตายเป็น10ปีบ่มีผู้ใดไปเห็นอันนี้คนละอันเนาะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอันนี้นะซึ่งที่เกิดเหตุบริเวณหัวบันไดภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านชื่อนายดุษฎีสงวนนามสกุลอายุ81ปีอดีตข้าราชการเกษียณสภาพศพสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนอนหงายเกือบเดบศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนใกล้กันก็พบร่ม1คันจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรื้อค้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนจึงมีการนำร่างส่งสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่าไม่พบผู้ตายมานานกว่า2อาทิตย์แล้วจึงเดินทางมาตรวจสอบก่อนพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหัวกันไดบ้านทางนี้ผู้ตายอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยมีญาติไว้เวียนมาหาเป็นครั้งคราวก็เลยบ่ทันได้รู้ว่าเป็นจังไดก็น่าจะมีปัญหาวูบเนี่ยละเนาะผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวส่วนเรื่องของหลวงตาหมอนแล้วแพ่งหมอนอายุ80กว่านั่นแม้ที่มีคลิปส่งไปว่อนอินเทอร์เน็ตนั่นแม้ผู้ซื้อข่าวเขาก็ไปตรวจสอบตอนนี้นี่เสียแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาบ่พอใจสิมาเวียงวีนจังไหนบ่แม่นวัยรุ่นบ่แม่นอันคนอยู่ในวัยท้องแม้จะไม่เวียงวีนให้คนนั่นจะมาไม่พอใจคนนี้เจ้าของอยู่ในสมณเพศอันเป็นพระแล้วบาดที่นี่นี่เป็นเรื่องแค่เรื่องหมอนอันเดียวเป็นยังคือหวงแท้เป็นยังคือมีวาจาที่ไม่สำรวมแบบนั้นชาวบ้านเขาก็มาไล่เฮสิกเขาบ่เอาแล้วบาดที่นี่ตอนนี้ลูกหลานอยู่ทั้งกวงทั้งไก่ก็เลยมีการโพสต์ว่าผู้เฒ่า80กว่าปีก็คือเด็กน้อยนี่ล่ะการกระทำบางอย่างมันก็สิกลับไปเป็นเด็กน้อยคือโพดโพอันโมทะการแท้ก็คือเครียดให้เพิ่นคักแท้ก็คือบ่อยไผให้กันผู้เฒ่ากลับกลายไปเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็คือบ่ได้เฮ็ดอีหยังสร้างความเดือดร้อนอีหยังมากมายก็คือบ่อภัยให้กันแน่คือสิคักกระดักกระดอแท้ลูกหลานก็เว้าประมาณนี้ผู้ลงคนก็เริ่มเอ็นเอียงสิตนพระสิตนพ่อใหญ่อันนี้ได้บาดที่นี่พ่อตานี่ได้บาดที่นี่แต่คอยบ่สิตัวแล้วคอยสร้างคอยสร้างคนอาละบาดยิ่งเป็นพระยิ่งต้องมีความสำรวมยิ่งยิ่งจะต้องมีสติสตังก็เฮาแล้วเนาะพ่อตาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังส่วนใครจะคิดเห็นแบบไหนอย่างไรก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วกันเนาะยายเนาะต่อไปกระจิบผ้าพอผ้าเมียเฮา
ไปสั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนทายบอมันเป็นแน่นอื้อลือๆอยู่นี่บอคนคือกินหลายแท้ชาไทยให้พี่เทน1ห่อมี15ซองคันกินแล้วสิบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนมันทายดีทายลวงเบากระตุนกระโตโรคไข้ไข้เจ็บเฮาก็ไล่มันออกจากร่างกายของเราตัวเขาสิมาหมักมาดองเอาไว้ให้ยังบ่เป็นท้องเพราะที่สิมาดองเอาไว้ได้เงินราคาดีปานนั้นมันบ่เจ็บท้องพร้อมชาไทยแฮปปี้เทน3ห่อ 1,000 บาทถ้าห่อเดียวขายไหม2ไหมก็ส่งคือเก่านั่นแหละ390โทรหาสาอุ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่า089 713 6882

0: ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตำลึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีวิตามินเอสูงบำรุงสายตาตำลึงนี่เด้อพักตำนิ่นกินหม่องแก่ๆมันใบแก่ๆเครืออย่าว่าเครือล่ำมันล่ำแก่ๆนี่แม่อย่าไปกินยอดมันยอดก็กินยั่วแต่ว่าถ้าใครอยากจะถ่ายกินตำลึงที่มันถ่ายดีคักผักบุ้งก็มีวิตามินเอแล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาผักขี้เล็กนี่ก็แห้งดีเด้อช่วยแก้ท้องผูกแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายสบายส่วนใบกะเพรามีธาตุเหล็กสูงที่สุดเป็นดับต้นๆช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ขับลมส่วนผักเคลอันนี้ก็เป็นสุดยอดของผักมันจะมีวิตามินสูงแล้วก็มีอันใดแน่หลักก็จะเป็นดีก็แล้วกันละผักเคลนี่จำบ่ได้ว่ามันดีจังไหนแต่ว่าไปหากินผักเคลก็คือคล้ายๆกับผักคะน้านั่นแม้มันหักสิเป็นย่อๆๆๆหาหน้าพ่อตาส่วนผักคะน้ากะหล่ำพวกนี้จะมีสารพิษเยอะมากกรุณาล้างน้ำสะอาดสะอาดล้างหลายๆน้ำแล้วก็จะต้องมีแนวล้างผักแบบว่ามีเขาเอื้อนมาเป็นน้ำยาล้างผักหันแม่พ่อตาว่าไปซื้อในลาตอนนี้กินรวบลาบรวบลาบแล้วจนอิ่มจนไปไถ่ท้องออกจังหวัดจักเทือแล้วบ่ล้างจักเทือ มันเฝ้าเนี่ยมันกินมันหิวพร้อมบ่ล่ะแม่ก็นํามาฝากพอฝากแม่เฮาสารพิษในร่างกายของเราสะสมจังหวัดจะกี่ปีทายก็บ่ทายบัดที่นี่สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนแต่ขยันจะบํารุงฟื้นฟูร่างกายเจ้าของเด้อสั่งซื้อเควิโกเควิโกนี่จังแม่นอยากให้พี่น้องพ่อแม่เฮากินคักมันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่3ชนิดอะเซโรราโกจิเบอร์รี่ทับทิมองุ่นมังคุดโอ้ดีขึ้นจังหยังนี่แล้วก็มีสมอไทยสมอพี่เพกมะขามป้อมเป็นตำรับยาตรีผลาจะบำรุงธาตุให้เฮาทายง่ายรับสบายกระดูกกระเดี่ยวเฮาแล้วก็เกี่ยวกับระบบการดูดซึมหรือจะเป็นการเผาผลาญมันก็จะดีร่างกายเฮาสิยังบ่ทันได้เสื่อมเบาหวงเบาหวานเป็นอยู่ไหมตอนนี้หรือว่าเอเลเนียเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเกี่ยวกับโรคกระเพาะแสบท้องกินยังลงไปมันก็เนียนท้องอะไรต่างๆนั่นเนื่องจากว่าร่างกายของเฮามันเสื่อมสภาพเสื่อมป้ายเสื่อมไปจังหน่อยก็ปวดทรมานโว้ยหน่อยก็ว่าได้ไปใส่สายยางอันๆนั่นแหมเกี่ยวกับเรื่องของการอันจะมันยันทักอันมะเขาโลนั่นแหมช่วยเครื่องช่วยหายใจนั่นหนูยันๆอีพ่อยแม่เฮาต้องดูแลเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้เป็นภาระลูกหลานเด้อฟื้นฟูร่างกายเจ้าของแน่สั่งซื้อเควิโก้โทรหาซาอุ้มก็089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮา
0: เรื่องราวของแม่สอนลูกแม่จะสอนลูกสาวทุกครั้งเวลากินข้าวห้ามพูดหรือว่าคุยเพราะมารยาทไม่ดีสอนมาตลอดย่ามกินข้าวอย่าเว้าพอลูกสาวแต่งงานแม่ก็มากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่จะเคาะประตู3ทีถ้าลูกเสียวที่สุดให้พูดว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้าให้พูดว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้าตกดึกแม่ไปเคาะไม่มีเสียงตอบพอเช้ามาแม่ถามลูกสาวว่าผัวเองไม่จัดหรือยังไงถึงได้เงียบจังเลยเมื่อคืนเนี่ยทำไมมิดยิ่งติ้งลูกสาวหันมามองหน้าแม่แล้วก็พูดว่าอ้าวแม่ไหนบอกว่าของอยู่ในปากห้ามพูดแม่บาดที่นี่มันยังอยู่ในปากมันน้อมือขึ้นนี่มันคือบอกว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้าบัดเดย์แท้มันมีแนวอยู่ในปาก

0: ต้องทำยังไงอยากจะมีสามีไปถาม AI ลองดูซิยายเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพคือเราเร็วบุคลิกแล้วก็ความสะอาดให้ดูดีดูแลหน้าตาเจ้าของเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ดึงดูดคนรอบข้างคุณสามารถศึกษาแนวทางเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงในไหนล่ะยายไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่หาไปท่องไปเบิ่งขอกเบิ่งคลิปเขาก็สิบอกละแม่เนาะออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมไปในสถานที่ที่ใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจเช่นคาร์เรียนเวิร์กช็อปงานอดิเรกหรือคาเฟ่เพื่อเพิ่มโอกาสพบเจอคนโสดที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันคบหาแล้วก็เรียนรู้กันอย่างช้าๆเมื่อเริ่มพูดคุยหรือว่าคบหาอย่าเพิ่งรีบร้อนให้เวลาศึกษานิสัยใจคอทัศนคติแล้วก็ความเข้าอกเข้ากันและความเข้ากันได้เสียก่อนตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันอ้าวบ่ทันแล้วตอนนี้ใส่มากพอแห้งแล้วนี่ จะตัดสินใจเลิกมันจะทันหรือเปล่าล่ะยายท่านน่ะท่านอยู่แล้วแต่หาล่องบากมันก็บ่เลิกง่ายๆต้องมีการตบการตีกันต้องมีการแบ่งลูกกันโอ้ยผู้ลองคนขันมีลูกเป็น2คนมันก็แบ่งกันง่ายมี4คนก็แบ่งกันง่ายอยู่แต่ผู้ลองคนขันมีลูกผู้หนึ่งหรือมีลูกเป็นเลขขี้3คนจังสี่เฮ็ดจังได๋บัดนี้เอาต้องกลับไปเอากันใหม่ให้มันครบ อย่าให้มันมีเลขขี้พีดกันเมื่อเรื่องพึ่งผืดขนเสือขนผ่านี้ไล่กันนี้บักห้าบักผีด่าโคตรด่าเสียด่าเงาเลิกเป็นเลิกต้องแบ่งลูกกันคนละครึ่งเอาเท่าลูกเฮาสิแบ่งจังไหนเห็นบ่แบ่งบ่ลงตัวก็เลยส่วนกันเข้าห้องไปๆสั่นไอ้เฮ็ดให้มันครบ ดีกันซ้ำก็เลยบ่ได้เลิกกันอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กฮาๆที่นํามาเล่าให้พ่อให้แม่เฮาฟังตั่วผู้ที่เป็นเบาหวานอย่าสุเครียดถ้ายิ่งเครียดยิ่งคิดมากยิ่งไม่ได้นอนระดับน้ำตาลมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไตเอ้ยตับเอ้ยก็จะเสื่อมสภาพเร็วหน่อยก็ว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นไม่อย่างแน่เดี๋ยวก็ว่าได้ไปฟอกไตความดันเอ้ยหรือจะเป็นพวกกระดูกพวกกล้ามเนื้อก็จะเสื่อมโทรมแล้วจนเกินไปยาสูให้ได้เป็นเบาหวานความดันโอกาสเป็นมีสูงอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเฒ่าลงหลอดเลือดของเราก็จะเสื่อมสภาพร่างกายก็เกิดกันอักเสบมึนชาตามมือตามเท้าปวดกระดูกกระเดี่ยวได้บาดที่นี่คันพ่อคันแม่เฮาอยากจะฟื้นฟูร่างกายเจ้าของให้แข็งแรงมากขึ้นเด้อก็สั่งซื้อเควิโกดังขึ้นจังหยังนี่เด้อเควิโกกินแล้วมันก็จะมีแห้งกินแล้วก็จะหลับสบายตื่นขึ้นมาลืมว่าเจ้าของเคยวิ่งเวียนเคยปวดหัวเคยทรมานจากการเจ็บท้องใหญ่อ้ําตามหรือว่าเวลาที่ไปหาหมอหมอก็ย่องว่าซั่นหมอก็บอกว่าอ้าวไปกินอะไรมาระดับน้ําตาลก็ลดลงดีๆๆๆเดี๋ยวหมอก็จะได้ลดยาตัวเฮาก็ดีใจตัวอากินได้ไปหยังสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300จ่าย 1,590 ก็จะได้2ขวดคุณแม่น้อยสร้อย7นี่เด้ยังกินเป็นประจำสั่งซื้อมา2ขวดด้วยมีแม่คำปรางคงภูยาวตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครอันนี้เพื่อนก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมาประเภทว่าปวดเอวปวดขาปวดแข้งปวดกระดูกกระเดี่ยวอันนี้สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกก็จะแถมมิกนายออย1กระปุกเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายของเราโทรหาหนูจดเบอร์ไว้เด้อเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาๆข่าวสารนี่ยังกับบ่เล่าล่ะยายเล่าตะข่าวไหลพี่น้องพ่อแม่เฮาก็เป็นบ่สั่งซื้อซอยกันเอาโลดเว้าโจ๊กฮาๆนี่ล่ะเนาะให้ฟังจะได้ไม่ต้องเครียดโทรหาหนู
1: โทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8
0: จดทันหรือเปล่า0 8 9 7 1 3 6 8 8 2
2: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อันนี้คุณปกรณ์เราบอกว่าเมียผมเพิ่งจะคลอดลูกวันนี้ หลังจากที่ขอบคุณหมอแล้วผมก็เลยดึงแขนหมอไปกระซิบที่มุมห้องเราจะมีเซ็กกันได้เมื่อไหร่ครับหมอขยิบตาให้ผมแล้วก็บอกอีก10นาทีหมอเลิกงานเจอกันที่ลานจอดรถนะครับเอ้าเดี๋ยวเมียผมเพิ่งจะคลอดลูกแล้วบาดที่นี่แล้วก็เลยเนี่ยการดึงแขนหมอนี่ไปถามว่าเราจะมีเซ็กกันได้เมื่อไหร่ครับหมอเล่าว่าเล่าถามหมอนี่ก็คือเล่าสิเฮ็ดหยังเมียเล่านี่ได้ตอนใดหมอก็เป็นหมอผู้ชายก็สิคิดว่าเขาก็สิอยากกินเจ้าของแบบชายรักชายนี่ตัวก็เลยว่าอีก10นาทีเดี๋ยวหมอเลิกงานไปเจอกันที่ลานจอดรถนะฮะโอ้

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถปรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้กกต.ติวเข้มการข่าวเลือกตั้งป้องตามการทำผิดกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพงานไต่สวนสร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทุจริตการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลการสร้างแหล่งข่าวและผู้ประสานงานข่าวให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายแหล่งข่าวและผู้ประสานงานข่าวให้สามารถรวบรวมแลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2
11: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
11: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
11: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
13: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

อที่เป็นคนซักผ้าห่มผ้าเกียเฮ็ดแนวอยู่แนวกินแล้วก็พาไปเอายาเบาหวานความดันดูแลใส่ใจให้นอนหนุนแขนปวดแขนซ้ำได้ไก่นอนหมุนแขนตะกี้ตะกอนดอกว่าผ่านไป10ปีเศร้าปีแทบจะไม่ยิ้มให้กันสร้างกันเว้าเนมันกะว่าเหม็นปากดูเว้ามากลำลีลำไรเจ้านี่โอ้บัดตะกี้ตะกอนเนาะยายเนาะรักกันใหม่ๆสันโดโดเด็ดใส่กันก่อนจะออกไปทำงานอุ้ยภูมิยานี่หลง1เม็ดพอแต่เห็นป้าคือเซ็กซี่เทวาป้าแต่สอนเทวาป้าอย่าหยุมจากบาดเด้ป้าอีลูกกูกลัวใช่มั้ยที่รักที่รักป้าป้าเอาสักดอกก่อนไปทำงานอุ้ยมันจะสายนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรสายนิดเดียวคงไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นก็ไปกินตับกันในห้องภาพก็ตัดไป18บวกผ่านไป 3-4 ปีเมียก็แกล้งทำเป็นกระดุมหลุด4เม็ดเห็นถึงสะดือกาว่าผัวสิหลูบพี่ลูกใส่คือตะกี้ตะกอนฮะนะสมัยตะกี้ตะกอนมันคือหลูบใส่วะตอนนี้นี่ผัวเลียวเบิงเอาทำไมถึงไม่ติดกระดุมอ่ะทุเรศเอาเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นแล้วทุเรศไปเฮ็ดงานเสยทำไมหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปมันเป็นธรรมดาจังสิล่ะเหมือนยายสมศรียายสมศรีก็ไว้เท่าไหร่เนาะยายนี่ก็ไว้65ปีเนาะอันนี้เราก็ไปเยี่ยมลูกสะใภ้ที่กรุงเทพไปเยี่ยมลูกชายกับลูกสะใภ้นี่แหละที่กรุงเทพพ่อไปฮอดแล้วมื้อนั้นก็เจอแต่ลูกสะใภ้ลูกชายไม่ได้อยู่ในห้องเห็นแต่ลูกสะใภ้ใส่ชุดแบบบิกินี่เนาะใส่ชุดบิกินี่เปิดเพลงในห้องสุดแสนที่จะโรแมนติกแล้วก็มีการจุดเทียนหอมระเหยยายนี่เราก็เลยถามมาเอาจอดไปไหนเนี่ยจอดไม่อยู่ค่ะคุณแม่แล้วทำไมใส่ชุดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชุดแห่งรักค่ะถ้าจอดมานะคะจอดก็จะโดดใส่หนูเราก็จะเยเยมาดูเกกันเป็น1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคุณแม่คะยายสมศรีได้ฟังมึงกูสิกลับไปกูสิเฮ็ดคือมันนี่ล่ะว่าสั้นหลังจากนั้นยายสมศรีกลับมาบ้านจัดการเปิดเพลงรักโรแมนติกในห้องยายเอ้ยเปิดเพลงรักโรแมนติกจุดเทียนหอมระเหยในห้องเพิ่นน่ะแล้วก็บ่ใส่สุดหยังเลยพบผัวมาได้บัดที่นี่เอ้าทำไมเธอไม่ใส่เสื้อผ้าผัวถามอุ๊ยอันนี้เขาเรียกว่าชุดแห่งรักค่ะคุณพี่ชุดแห่งรักเฮ้ยฉันไปรีดก่อนดีไหมมันยับเหลือเกินว่าแต่ว่ามีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมอ่ะเขาก็สนใจเลยยายเขาหาว่ามันยับไปรีดก่อนมันบอกเป็นตะเกินมันบอกคือวัยรุ่นมันคือบอกคือกันว่า

ยพี่ความหมายก็คือว่าถ้าทำอะไรก็ให้มันเต็มที่อย่ามาเกื้อกักกักผู้ลองคนก็สับสนว่าจะดูแลผู้หญิงอย่างไรเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงทิ้งไปอันนี้มันสิมีในคลิปของสาวอุ้มเนาะใหญ่เนาะในคลิปถ้าเป็นเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญแต่ถ้าเป็นชื่อเฟซค้นหาคำว่าอะไรคะมันมีสองอันสาวอุ้มโคด่าวาริสาวอุ้มโคด่าวาริยากเติบบ่ยากทั้งเงินรัฐบาลแห่งยากตัวเดียวนี้พูนนั่งรถโดยสารเบิ่นบกเบิ่นบากไปมอเตอร์ไซค์อีห่างเข้าไปหอดธนาคารออมสินทกสธนาคารกรุงไทยในเมืองในหน้าผุนรอดร่วมรอดไตรถท่าหัวสังของความกลัวเข้าก็ยังไปได้เด้อันนี้เนี่ยทะเลาะกันจริงต้องค้นหาคำว่าเรขาสาวอุ้มบุญตัวไปกดไลค์กดแชร์กันถ้าเป็นเฟซก็ค้นหาคำว่าสาวอุ้มโคด่าว่าเรทต่อไปก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี่ว่าเรื่องเหตุผลสดอกเหตุผลเดียวที่เมียทิ้งอันนี้เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งเนาะมันเป็นคนดีดีน้องอันนี้นี่เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนน่ารักแม่เฒ่ากะฮักเฮ็ดการเฮ็ดงานคะแรงมากกะเข้าบ้านยามมื้อเช้าก็ไปเฮ็ดงานสร้างฮอดเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้เมียพุแล้วก็ยังว่าเป็นขี้ข่อยเมียยังว่าเป็นอันแหล่งเมียเมียสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดย้อนว่าฮักเขาอยากจะให้เขาสบายใจบ่อยากให้เขาคิดอีหยังหลายนะค่ะดูแลดีบัดอันเหตุผลเดียวที่เขาทิ้งมันเป็นหยังว่าเตี้ยยายผู้ชายควรจะฟังเอาไว้นะมุเจ้าสิว่าบ่สำคัญบ่โอ้ยได้กันแล้วสิไปสนอกสนใจหยังกระดักกระด้อได้กันแล้วเป็นของกันและกันแล้วลูกเต้าก็มีนำกันแล้วเอ้ยเหตุผลเดียวที่เขาทิ้งคือไม่ทำกันบ้านอันนี้เหมือนตลกแต่มันคือความจริงเหมือนพูดลามกแต่มันคือความจริงฟังคว่ำหนูนี่ฟังคว่ำข่อยได้ดีเบิดพูดได้ก็ได้มันแมนอีหลีเด้อนี่เด้อเหตุผลที่ผู้หญิงทิ้งไปถึงแม้ว่าจะมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วสิคิดว่าเจ้าของคักมันเวลาผ่านไปโอ้ยสิมาประคบประงมสิมาดูแลสิมากอดจูบสะแลซอกข้อหยังกระกระดอไว้ต้องทำซิคันว่าแน่ว่าต้องเฮาว่าวันเช้านี่ว่าแต่เรื่อง18บวกว่าอยู่แล้วนี่ถ้าขอเฮ็ดคลิปคนก็ยังเบิ่งดีเนาะคันว่าเรื่องอื่นก็บ่เบิ่งเลยเบิ่งแน่นิดๆหน่อยๆมาคอมเมนต์แน่เราก็ไก่ไปคนเขาเว้าเรื่องนี้ปานนั่นปานนี่ให้เบิ่งว้ายอดวิวถล่มทลายก็ยังว่าใหญ่ฉะนั้นการกับสิมาตะทางนี่แล้วขอซ่อมเบิ่งนี่อันนี้ก็เล่าให้ฟังสนุกสนานแต่เรื่องของการทำการบ้านนี่คือเรื่องจริงอย่าได้เพิกเฉยเขาถิ่มแล้วสิมาเอาโอเขาถิ่มแล้วสิมาให้วนๆใส่โคศกนะขอจะบอกใครนะต่อไปกติภาพพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปติดตามพบแล้วหนุ่ม18หายกลางฝนหนักเช้ามาเจอเสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้านเอาแต่ให้ต่วนแทบบัดที่เนี่ยเหตุการณ์ก็คือผู้สื่อข่าวรายงานตอน4ทุ่มของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมเฉียบพลันโดยอำเภอม่วงเหล็กได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่8ตำบลลำพญากลางแล้วก็บ้านเรือนตลอดแนวลำคลองม่วงเหล็กในตำบลมิตรภาพแล้วก็ตำบลม่วงเหล็กให้ยกสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อมาตอน5ทุ่มก็ได้รับรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบาดที่นี่ส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนภายใต้การอำนวยการของนางสาวอ้อยเทียบอันนี้เพิ่นเป็นนายอำเภอมวกเล็กแล้วทีนี้ไปเจอใครล่ะยายไปเจอศพน้องคนหนึ่งอายุทอได18ปีเอ้ยตอนแรกพ่อแม่ก็แจ้งว่าลูกชายหายไปนายปารัชภูมิซึ่งขาดการติดต่อครอบครัวหลังเดินทางกลับจากวัดปิ่นแก้วด้วยรถจักรยานยนต์บาดที่นี่เช้าของวันต่อมาก็พบร่างของเขา
โดยเสียชีวิตอยู่ระหว่างเส้นทางเดินทางกลับบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานแจ้งครอบครัวให้ทราบพ่อแม่ก็คือสิเสียใจน้อยใหญ่เอ้ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดเฮาเป็นจังไหนดูแลเจ้าของเองสั่งซื้อเควิโกเด้อผู้ใดที่อยากจะให้เจ้าของแข็งแรงมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันคุณหมอก็แนะนำให้เฮาออกกำลังกายต้องมีการวิ่งต้องมีการคลำแนวกินอย่าสู้กินมากจนเกินไปเขาเหนียวก็อย่าสู้กินไหลมันแสบก็จริงยัวแต่ว่าต้องคลำต้องไปออกกำลังกายเศร้าฟังขอยเลี้ยวตอนนี้ข้านเลี้ยวขันว่าเรื่องออกกำลังกายในข้านโลดเพราะเรื่องกินเนี่ยไข่แน่มันมวนยี่หลีเลยกินแนวแซ่บๆกินแนวแซ่บๆหวานหวานจริงอยู่มันดีมันแซ่บแต่มันก็จะมีผลร้ายต่อร่างกายอันใดขมๆอันใดที่จังจุลูนี่บ่ค่อยมีคนมักแต่มันก็ดีต่อร่างกายเด้อให้กินผักลวกผักต้มไข่ก็ให้ต้มกินซื่อๆอย่าไปผัดๆทอดๆไหนแล้วซาดข่อยซ่อมเบิ่งนี่เอาเป็นว่าเฮาก็หาแนวมาฟื้นฟูหัวใจจังสิได้บ่เมื่อยหลอดเลือดเฮาระบบเลือดของเราอย่าให้มันเกลอะกรังไปด้วยสารพิษสารเคมีเลือดเหนือดเลือดข้นเลือดเป็นพิษเป็นกรดเอ้ยอย่างนี้ตัวแนวเป็นเด้อผู้ใดที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอันแห้งผู้ลงคนกับแพ้วัคซีนฟื้นฟูร่างกายเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้เป็นมะหลอกสอกสอยเฝ้าอยู่แต่บ้านหลายสั่งซื้อเควิโก2ขวดไปเลยกั้นใจซื้อจ่าย 1,590 แต่เฮาซื้อเอาความแข็งแรงของเจ้าของให้อยู่กับลูกกับหลานโดนไปอย่าให้เมียเก่าเขาได้มาบีบปากใส่เฮาโอเคบ่ถ้าหาสาวอุ้มก็จะมีของแถมเป็นแฮปปี้เทรนกาแฟแฮปปี้เทรนส่วนกาแฟเควีคอฟฟี่อันนั้นเกี่ยวกับสายตาถ้าจะให้ดีก็สั่งซื้อเควีรูทีนคู่กันกับกาแฟเควีคอฟฟี่โทรหาสาอุ้ม0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882

0: เมื่อรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานให้เรียกชื่อเตี่ยนะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกดีรู้สึกมีแฮงก็ให้ร้องเพลงชาติเอาสิร้องเพลงชาติว่าจังไหนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่างตัวเคยได้ยินเรื่องเล่าของโจขาหาเรื่องของเตี่ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแม่บ่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มันเป็นเรื่องของอันนั้นเรื่องของอันใดเอาใหญ่เรื่องของลูกสาวเตี่ยนี่แหละเรื่องของลูกสาวเตี่ยแต่งงานเกิดมากก็บ่เคยได้ว่าสิไปแต่งงงแต่งงานถอดเสื้อถอดผ้าให้ผู้ชายเบิ่งแต่พอมันถึงเวลามันก็จะต้องแต่งงงแต่งงานเนาะเขาก็มีกันสร้างมาให้มันคู่กันเด้เขาว่าผู้ชายผู้หญิงนี่สร้างมาให้มันคู่กันผู้ใดสมัครพักผีมาให้คอยเธอบาดที่นี่แต่งงานกับต่างชาติทั้งทียายคนกะล่ำกะลือว่าสันโอ้ยายนี่ได้ผัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาบอกคนง่ายๆเด้อขันบ่มาตรฐานขันสิมาตัวหมอกกอกแม่กแก่ขันบ่แม่นคุณภาพยายเขาไม่เอาบ่ตัวอีหลีเป็นคนซื้อเป็นคนโง่บ่ละไปยายคดีใจคนกะซาเบิดบานอีพ่ออีแม่ก็รอดีใจเต้งไปแล้วก็รอถามเอาเงินค่าดองเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ชีวิตจริงมันเศร้าหมองเด้ยายมันกลัดหนองเด้จะรู้บ่หาเงินค่าดองใส่ขึ้นให้เขาเนี่ย 300,000 นี่ยายหลังๆมานี่บ่แม่น 300,000 แล้วเริ่มมีดอกแล้วบาดทีนี้เออแฮมเปียวอยู่ศาลบุญมันไปฟ้องเอาอยู่ศาลบุญมันไปฟ้องเอาอยู่พ้นบุญมาไปสิเว้าเรื่องนี้ให้ฟังเว้าเรื่องของเนี่ยละเตี่ยนี่แหละจะต้องให้ฟังหลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังยายเขาจะต้องมีการซอยกันก่อนตัวจะมีการช่วยกันได้ยังไงล่ะช่วยกันในเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายเจ้าของเนี่ยแล้วอยากจะให้กินแฮปปี้เทนเฮิร์บแฮปปี้เทนเฮิร์บเนี่ยเป็นสมุนไพร3แผ่นดินโดยเฉพาะงาดำจากประเทศอินเดียมันมีเซซามินสูงเซซามินก็จะมีอันใดที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเซซามินนี่หนูเอาดูดูย่ายงาดำมีสารเซซามินมีประโยชน์เด้เซซามินนี่เด้อทำให้เราหลับสบายแล้วก็ลดอาการอักเสบภายในร่างกายอันประเภทว่าปวดเขาหรือว่าร่างกายเฮาเสื่อมโทรมนี่มันบ่ใหญ่ปวดเสื่อมโทรมแล้วก็ย่างกับเป็นรอยจกรอยจากนี่นะถ้ามีงาดำแล้วก็โดยเฉพาะจากประเทศอินเดียนู้ดีโลดช่วยลดอาการปวดข้อแล้วก็ชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อนเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบเรื่องของคนที่ปวดขาปวดตามเส้นต่างๆจักว่าปวดที่หยังกระดักกระดอกเถามามิตรเนี่ยปวดเด้อสิบอกให้เด้องานวิจัยพบว่าช่วยป้องกันช่วยปกป้องเซลล์ตับจากการเสื่อมสภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจและหลอดเลือดด้วยเห็นบ่ดีขึ้นจังหยังนี่เซซามินเซซามินอยู่ในงาดำงาดำจากประเทศอินเดียถือว่าเป็นงาดำที่ดีที่สุดในโลกอันนี้บ่แม่นหนูเบาเองเนี่ยมันมีข้อมูลเนาะยายเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องพ่อแม่เฮาใส่ใจเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะขาเดินไม่ได้ก่อนที่จะปวดเอวจังเลยก็ว่าเดี๋ยวพาแต่ย่านคือจังหยังนี่โทรหาสาวอุ้มจดเบอร์089 713 6882สั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุกก็จะได้มิกไนออยล์แถมฟรีไปเลย1กระปุกโทรหาหนู
1: โทรหาสาวอุ้ม0899713688822
2: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของคุณสวยก็แต่งงาน ครั้งแรกของวันเข้าหอผู้อัตเตียนี่ผู้พ่อเนี่ยก็มาทรงเข้าหอพ่อคะหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวหรอกลูกจะไปกลัวทำไมเอาเสียงพ่อคือบ่คือว่าเสียงแม่ตัวนี้มาต้องกลัวหรอกลูกมาต้องกลัวพ่ออยู่ใกล้ๆนี้แล้วพ่อจะดูแลลูกเองพ่อคะหนูต้องทำตัวยังไงคะหนูต้องนอนท่าไหนคะแล้วถ้าหากว่าเข้ามาจับมาบายหนูเอ้ยหนูจะแม่นหนักขี้กระเดียมพ่อหนูจะทำยังไงมาต้องห่วงถ้าหากว่าลูกมีอาการเจ็บแบบถ้าเกิดว่าเขาเฮ็ดหยังแล้วถ้ามันมีอาการเจ็บมากๆให้เรียกเตียเขาจะมาให้เรียกเตียแต่ถ้าลูกมีแหงมีความวักวิวก็ให้ร้องเพลงชักไทยเข้าใจไหมไปเข้าไปหอเถอะลูกมันคือความสุขวังแรกของลูกนะลูกต้องมีความสุขเองใจกับชีวิตของความเป็นเจ้าสาวนะลูกก็เข้าไปตอนแรกก็เตียเฮ้อลูกเป็นยังบัดที่นี่เตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียตอนแรกพี่จังส่งเอิญเตียอยู่วะพอตรงใจฮะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกตอนนี้กำลังเจ็บปวดใช่ไหมแต่ว่าบ่ให้เขาเอาออกเด้ทั้งเจ็บทั้งมีแห้ง

ุ่งใจบุญสาวอุ้มอยู่กับพี่กับน้องมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรันทดพี่ชายจบปริญญาตรีตกงานได้หนีใหญ่พาน้องชายเพิ่งจบป .6 ไปคุ้ยถังขยะหาอาหารประทังชีวิตโย่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบครอบครัว3ชีวิตที่น่ารันทดเมื่อพี่ชายเพิ่งจะจบปริญญาตรีนิติศาสตร์เกิดตกงานแล้วก็หางานใหม่ทำไม่ได้พาน้องชายวัย19ปีเพิ่งจบม .6 ตระเวนหาคุ้ยขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอาหารกลับบ้านไว้ประทังชีวิต3แม่ลูกเนื่องจากทางครอบครัวนี้ไม่มีรายได้แล้วก็ยังถูกตัดน้ำตัดไฟมาประมาณ2เดือนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้พบกับนายบีอันนี้นี่เป็นนักเรียนชั้นป.6อายุ19ปีผู้เป็นน้องเปิดเผยเรื่องสุดรันทดว่าที่บ้านของตนอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนคือแม่พี่แล้วก็ตนสาเหตุที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาเนื่องมาจากพี่ชายซึ่งก็เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเกิดตกงานแล้วก็ยังหางานใหม่ทำไม่ได้ส่วนแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุถูกรถชาเล้งถูกรถซาเล้งเฉี่ยวชนทำให้ทำงานไม่ได้ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายค่าน้ำไฟจนถูกตัดมา2เดือนแล้วแถมครอบครัวก็ไม่ได้มีรายได้ทำให้พี่ชายต้องตัดสินใจพาตนออกไปช่วยกันคุ้ยขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อซึ่งก็พอได้อาหารมาประทังชีวิตให้อยู่รอดในสภาวะที่ครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตเช่นนี้นายบีก็กล่าวต่อว่าแม้ชีวิตครอบครัวตนจะยากแค้นแบบนี้แต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวก็มันไม่ได้มันอาจเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวผมพอดีทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุ้ยขยะกันซึ่งเพิ่งจะทำมาได้เพียง1สัปดาห์เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลำบากกันขนาดนี้ที่ทำไปก็เพื่ออาหารยังชีพไว้เพื่อรอให้มีงานทำซึ่งทั้งตนกับพี่ชายก็พยายามทำกันอยู่การที่ตนกับพี่ชายไปเก็บเศษขยะหาอาหารประทังชีวิตนั้นก็สายเดินไปเก็บตามทั้งขยะหน้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตามทางที่ยังเดินตามทางที่เดินบ้างก็จะพบกับอาหารที่เหลือทิ้งซึ่งจริงใครก็มองว่าดูสกปรกแต่ตนกับพี่มองว่ามันก็เป็นอาหารที่สามารถใช้อย่างชีพได้เพื่อใช้พยุงชีพไปก่อนในตอนนี้ส่วนสาเหตุที่ตนไม่ไปขอข้าววัดกินเพราะคิดว่าการทำงานการทำแบบนี้ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครซึ่งการเดินเก็บเศษอาหารก็สามารถทำได้ให้ครบ3มื้อในแต่ละวันแบ่งกันกินในครอบครัวโอ้ส่วนน้ำไฟที่ถูกตัดไปแรกๆก็เดือดร้อนแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วโทรศัพท์มือถือตนก็ไปชาร์จข้างนอกเน็ตก็ไปหาใช้ Wi-Fi ที่อื่นส่วนน้ำก็ยังพอมีแท้งใช้ดื่มกินได้เรื่องเข้าห้องน้ำก็สายเดินไปปั๊มแทนสำหรับคนทั่วไปจะดูลำบากแต่สำหรับครอบครัวตนมันปรับตัวแล้วตอนนี้แม้ว่าตนจะไม่ได้เรียนต่อแต่ก็มองว่าการศึกษาไม่ได้สายเกินไปที่จะเรียนหากมีโอกาสกสิพย้ำผู้สื่อข่าวถามบีว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนายบีก็ตอบว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยต่อน้ำต่อไฟให้ชีวิตก็จะดีขึ้นบ้านตนค้างค่าน้ำไว้หลายเดือนประมาณ 3-4,000 บาทเอา้ามาไรเทส่วนค่าไฟฟ้าประมาณ 7-8,000 บาทเท่านั้นถ้ามีคนมาช่วยก็จะขอบคุณมากๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากไปรบกวนใครตอนนี้ถือว่าครอบครัวตนกำลังปรับสภาพเพื่อให้อยู่ได้ซึ่งตนก็ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะกลัวผู้คนที่ไม่เข้าใจในชีวิตก็จะพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เสียหายคนอยากก็เฮากับมีเด้อยายเฮาก็ยังพ่อมีเขาอยู่เราขอพี่ขอน้องกินเฮ้ยขอพี่ขอน้องนี้เถอะแม่เขาก็แห้งสิสร้างเฮาก็ไปหารับจ้างรับใบก็เป็นหยังล่ะมันสิบ่พออยู่บ่ล้างถ้วยล้างจานเนาะยายเนาะรับจ้างรับใบเว้ยรับจ้างรับใบเขาก็บ่เอาคันเป็นคนบ่มีที่นอนหมอนที่นอนหมอนหมิ่นบ่เขาว่าเขาก็บ่หลับจับหนุ่มอายุ27ฆาตกรรมลุงวัย67ปีโมโหผู้เสียชีวิตลักบักฟักท้องไป3ลูกจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฆาตกรรมบริเวณทุ่งนาใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตงโดยพบร่างนายสมเกียรติอายุ67ปีร่องรอยมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะใบหน้าถูกตีด้วยของมีคมส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปควา
ความคืบหน้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถทำการจับกุมฆาตกรได้แล้วก็คือในกฤษดาอายุ27ปีนายกฤษดารับสารภาพว่าที่ผ่านมาตนมาทำสวนฟักทองใกล้ที่เกิดเหตุกับพ่อแต่หลังจากที่ฟักทองได้ออกลูกบ้างแล้วปรากฏว่ามีคนขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเห็นลุงคนหนึ่งกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนตนจึงเข้าไปถามว่าเคยขโมยมาแล้วกี่ครั้งแต่ลุงก็ไม่ตอบแต่ในมือลุงมีฟักทองอยู่3ลูกผมก็เลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวไว้จากนั้นจึงฟันไปที่หน้า3ครั้งจนลุงนอนแน่นิ่งสลบแล้วก็เสียชีวิตเอ้าที่จริงก็บ่ควรไปลักของเขาได้นี่พูดทาลักกะทาลักว่าซั่นคือจังสวนหลังบ้านหนูนี่ตะกี้ปลูกบักอือใหญ่สิไปตามหาบักอือพันธุ์นั้นๆอยู่ไสมันเป็นเหญ้าโคตรโลดอีแม่ปลูกตะกี้มันก็มันแซ่บก็แซ่บปัจจุบันนี้คอยล้มมากแท้บักอือ1มันมันนั่นสรุปเมื่อนั้นถ้าสิว่าให้พี่น้องฟังว่าการนึ่งบักอือทำไมมันไม่มันย่าไป1แกดตอนนี้ได้ผลสรุปแล้วการทดสอบวิทยาศาสตร์คันหนึ่งไฟ

0: ต้นก็คือเราต้องบ่ไปหาลักของเขานี่เดียวมันบ่ใหญ่จบข่าวข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปพอแม่เฮาเป็นจังไหนสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาเฮาบ่ดีแล้วมันก็เฒ่ามามันก็เป็นแบบนี้แหละสังขารของคนเราเฮาก็สิปล่อยให้มันกูซูกูซูเลี้ยวไปนายก็เป็นอึมซึมเลี้ยวไปไสก็เป็นฝ้าเป็นฟางอยู่แบบนี้บ่มันก็มีแนวดีๆให้เฮากินอยู่กินตอนนี้กินมื้ออื่นกินวังเร็วๆนี่มันก็ดีเร็วๆนี่แหละคันโดนดีสีสุกไปเฮาปล่อยไปปล่อยป้ายอ้าวคนละตาบ่อนอ้าวสักให้ค่อยซื้อตะกี้อ้าวมาเสียใจแท้กับประสิได้ว่าได้ล่ะยายเจ้าก็สร้างถ้าแม่มันก็บ่ได้เหลือบากกว่าแรงเท่าไหร่หรอกอันอื่นเฮาก็ยังซื้อได้เด้อันนี้ร่างกายของเราสายตาคักๆแน่ๆนี่เด้นี่ของเฮาคักๆแน่ๆนี่เด้นี่โทรหาสาวอุ้มก็089 713 6882 089 713 6882
1: พี่คะเดี๋ยวจอดท่าเรือข้างหน้าด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับ

้จังแม่นอยากได้เฮ็ดจังได๋โทรศัพท์เอาซิมเขาออกเลี่ยนไปลบหม่องนั่นสั่นโดดๆเด็ดๆเลี่ยนเข้าไปในห้องน้ำคนกระเป๋าเงินเขาว่าสั่นแล้วคิดได้บาดที่นี่คิดว่าเอ๊ะเฮาสิได้หยังจากเรื่องนี้วะเฮ้ยเฮาต้องได้จักอย่างจักสิ้นจักอันละวะเฮ้ยคือดีใจแท้คือโชคดีแท้ว่าได้กระเป๋าเขาคิดไปคิดมาตัวละครดีมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเอาของเขาเดี๋ยวเขาก็ตามกี้ดากมึงเดี๋ยวเขาก็ตามมาเอาของเขาแล้วเราก็จะติดคุกว้ายมึงจะมาติดคุกอะไรกูไม่ได้ไปรักของใครเราไม่ได้ไปหารักหาโศกแม้อยู่ดีๆเราก็เก็บได้มันเป็นความโชคดีของเราเอาเลยเอาเลยอีตัวนึงก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวกรรมจะตามสนองมึงมึงคิดถึงใจเขาใจเราถ้าของเราหายเราก็จะเสียใจเหมือนกันอีตัวนึงก็เอาเลยเอาเลยมึงตอนนี้มึงยิ่งขาดเงินอยู่มึงยิ่งร้อนเงินมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าเฮาเป็นคนดีพ่อบอถ้าเราเป็นคนดีดีมากถูกสอนมาดีแล้วก็มีจิตสำนึกที่มากเพียงพอเราก็จะชนะตัวที่มันไม่ดีนั่นเนาะเป็นบริสุทธิ์คนละตัวดีตัวร้ายมันก็มีในตัวเรานี่แหละพ่อตาสุดท้ายก็ขึ้นเขาบ่ได้หยังดอกบ่ได้หยังดีสีสุกอีหยังดอกแต่คำสื่นส้มคำสื่นส้มตัวผู้ใดเทียดกระเป๋าหายก็ให้เป็นสินน้ำใจเขาแน่ว่าแมนมาสิขอบคุณซื้อเฮาก็โว้ยเฮนตอนเฮาเก็บได้เฮาโลดดีใจว่าซั่นผู้ดองคนเขาก็คืนเขาก็ไม่ได้อยากได้ของใครโว้ยสิบ่อยากได้จังได๋นี่ข่อยอยากได้อยู่เดียวข่อยนี่เนาะยายเนาะเฮาบ่ได้ไปรักไปโศกแม่กรุณาคืนนั่นแหละ คืนคือเขาถึงแม้จะอยากได้อยู่เนาะจบเรื่องของผลงานเพลงนี้ฝากต้อนหาพี่หาน้องมีเรื่องอะไรนี่พลตำรวจสมานปิดชนวนลูกน้อยใจก่อนคลั่งเผาบ้านจบชีวิตสลดเอาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจังใดเป็นเรื่องเผาบ้านเจ้าของเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์อยู่ใสอยู่พูนอยู่อันกรุงทอกกรุงเทพบ่นี่เฮ้อซึ่งที่ซอยจรัญสลาบเขตบางพลัดพลตำรวจสมานพลตรีสันดกพลตรีสมานข้าราชการทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธหรือบัตรตอกผู้ก่อเหตุได้มาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งท่านก็กล่าวว่าต้องเอิ้นท่านเด้เดิมทีบ้านหลังนี้ครอบครัวของตนพักอาศัยอยู่กันรวม4คนจนกระทั่งเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนำหมายสารบังคับคดีมาแปะไว้ที่หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกกันอยู่แยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุนั้นตนมาทราบในภายหลังว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทตั้งแต่เมื่อไหร่ตนก็ไม่ทราบเย้ามาหลายแท้50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับขายฝากเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเป็นคนที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขแล้วก็ปลาอัลลิเกปะปลาอัลลิเกเตอร์รวมกันแล้วมากกว่า20ตัวแล้วก็พยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คุ้มคลั่งตนไม่ทราบเพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีอาการป่วยจิตเวชแล้วก็เสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดสำหรับอาวุธสงครามแล้วก็ระเบิดที่พบภายในบ้านเป็นจำนวนมากยืนยันว่าไม่ใช่ของตนและก็ไม่ทราบลูกชายไปเอามาจากไหนส่วนศพที่พบภายในบ้านยังไม่มีการยืนยันว่าใช่ลูกชายของผมจริงหรือเปล่าติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เอาข้าวนี่ว่าจังไหนเดี๋ยวนี้ผัดว่าติดต่อได้ผัดว่าซึ่งส่วนตัวยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรจากนั้นตำรวจสน.บางพลัดได้เชิญตัวพลตรีสมานไปให้ปากคำคณะเดียวกันตำรวจ EOD ตำรวจนครบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจกลางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานโดยมีการกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป
พบศพในบ้านหนึ่งรายเผยลูกอดีตทหารยศพันตรีเผาบ้านตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วแม่นผู้ใดบาดที่นี่แม่นลูกเล่าบัวจากเผาบ้านเนื่องจากว่ากลุ่มบังคับคดีเขามีหมายไปติดอยู่บ้านนี่เนาะยายลูกสาวเอาไปขายนั่นก็เป็นเรื่องของชาวบ้านจบเขาต่อไปกสิภาพีพะนองพอไม่เฮาไปสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสั่งซื้อกาแฟเควีคอฟฟี่อันนี้กาแฟสายตาเด้อคันเฮาอยากจะให้ตาเฮาดีขึ้นเฮาก็จะต้องมีแนวกินเด้แนวกินมันนี่ละอ้ายหลายผู้นั้นก็ขายผู้นี้ก็ขายย่ายเฮาก็เลือกเอาที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็กินแล้วมันก็ต้องก็ซูลเควีรูทีนกินมาแล้วหลายอันย่ายกินตัวนี้ส่วนเควีโกอันนี้มันจะฟื้นฟูให้หัวใจเฮาดีขึ้นเฮาสิได้บ่เมื่อยวับวับแวบแวบหายใจก็บ่อิ่มสิมากินแต่ยาปอมปอมเบาหวานความดันโรคเกาต์รูมาตอยด์โรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเอเลเนเอเลเนร่างกายก็เสื่อมโทรมย่างไปใส่มาใส่ก็บ่ได้พึ่งแต่ลูกแต่หลานยากให้เขาจมให้เขาก็บ่ได้ฮือตะกี้นี่จมดีดีตอนนี้ได้แต่ฟังเขาแล้วเขาบอกจังสันตังสี่ฮันลังเถื่ออยากขาดตัวตายผุนสมศูนย์เถื่อนอหืมศูนย์เถื่อนอกัดแขวปวดปวดเห็นเยาเขาบ่ได้เห็นบอกคอยว่าเร็วตัวสั่งซื้อเควีโก้ซองกระปุกนี่เอา 1,590 บาทเท่าจังสิแข็งแรงขึ้นเบาหวานความดันโรคหลายโรคเดี๋ยวพอตาก็สั่งซื้อมากินจะได้เก่งมากขึ้นตัวจะได้แต่เฮาก็ต้องมีสมบัติพัสถานแน่เนาะเวลาหมดแล้วโทรหาหนูก็089713 6882 089713 6882 สวัสดีค่ะ

เป๋ากระเป๋าสมปองได้กระเป๋าก็ดีใจขึ้นจังอย่างนี้เด้อเนาะพ่อตาเนาะเก็บกระเป๋าเขาได้เก็บโทรศัพท์เขาได้เก็บเงินเขาได้โอ้

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกลาโหมมั่นใจยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุเป้า 25,000 คนเผยแค่13วันคนสมัครทะลุหมื่นเล็งเพิ่มพื้นที่รับราชการนาย10พันเอกหญิงนุชราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่าที่ประชุมสภากลาโหมรับทราบความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครประมาณ 10,000 คนเพราะวันที่22กันยายนที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขเข้ามาคือ 9,607 คนซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดรับวันสมัครในวันที่24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้ 25,000 คนกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวปาล์มน้ำมันรับมือปรากฏการเอลนีโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการเอลนีโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยความเพิ่มปริมาณสำรองสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยข้าวมีการเพิ่มปริมาณสำรองประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองร้อยละ20ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็จะเพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศเช่นกันกรมการค้าภายในจึงต้องติดตามทั้งปริมาณสินค้าและสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือราคาปรับสูงขึ้นในประเทศ
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซสามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: อา หารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
12: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: ใครจะคิดว่าอรนงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Train แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซปต์ Beat the Night Run the Right เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: เอาใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
2: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถคันเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
3: ว้าว
2: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้สิใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ทันได้เข้าลูกบ่รอพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจื้อเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกะบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอีมารถกดเจ็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: ขอต้อนรับพี่ตาลำน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพกับอีแม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ละได้เวลาดีๆยังซีดีเกชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องเสาลา
1: ใบมอนค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมจะแม่จ้าสิบนิ้วสั้นๆกุลูกิรียกขึ้นเนื้อเก่าเนื้อหัวกราบลงแถบทักแถบเท้าเอียไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพอง่ายไม่ง่ายบ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังจ้าแม่อยากได้หยังสงสัยเรื่องอีหยังอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี่จ้า
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก้าค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358ครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้เครือคุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นไปหมอนมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายจ้ารอ 2-3 มือสินค้าฮอดมือจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวได้แม่นะฝากไว้น้ำแน่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนแม่ตื่นเด็กๆลูกจะเสาฝากไว้น้ำแน่นำสมุนไพรเควีโกเอาไปยูไปกินกันบำรุงร่างกายนะครับลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยโดยเฉพาะคนลุงคนป่าคนพ่อคนแม่ผู้ที่นะครับเป็นผู้สูงวัยเป็นเบาหวานความดันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้ามึนชาน้ำปลายมือปลายเท้านะครับออกห่อนน้ำปลายมือปลายเท้าเป็นมาเรียดเนี่ยดัดคือไฟดูดไฟช็อตปัญหาเรานี่บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปนั่นฝากไว้น้ำแม่จ๋าฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกจะเอาไปอยู่ไปกินกันสั่งเควิโกกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้ปกติน้ำทองตลาดก็มีขายอยู่ได้แม่ขวดหนึ่งนี่ 1,400 บาทจ้ะ2ขวดกับ 2,800 นะแม่เนาะแต่แม่สั่งกับนุ่มนั่นไปหม่อนมื้อนี้นำสมุนไพรเควิโกนะซื้อขวดหนึ่งผมแถมให้อีกขวดหนึ่งในราคาเพียง 1,590 บาทแม่จะได้นำสมุนไพรเควิโกไปถึง2ขวดน้ำกันนะของฝากของตอนนั้นก็ให้พี่ไอ้น้องเป็นกาแฟแฮปปี้เทนกาแฟปวดเชียงปวดขาที่พ่อๆแม่ๆเข้าใจกันนั่นล่ะนะครับให้ท่านที่เลยหนึ่งฮอนะอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้แม่เด้อ0811172358จะ0811172358มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควิโกครับเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยอยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องคนไทยบรรเทาสุขภาพดีทั่วไทยโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนรถแม่บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวง 2-3 มื้อลูกสิจัดส่งให้สินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านนี่ไผเอาไปยุไปกินแล้วไผเคยยุเคยกินถ้ามันดีอย่าลืมบอกต่อนะท่านใดที่ยังบ่ทันได้เคยกินลองเปิดใจเอาไปยุไปกินเด้อแม่เด้อวิธีกินวิธีใส่ก็ง่ายๆดอกตื่นขึ้นยามมื้อเช้าท้องว่างเท่าใดแห่งดีนะครับกินตอนท้องว่างๆสิได้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็กินตอนก่อนนอนมื้อนึงกิน2เวลาแม่ก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นกับตอนยามแลงก่อนสินอนเช้าแก้วตวงนึงนะครับกินแก้วตวงนึงนะตามด้วยน้ําเปล่าด้วยแม่เด้อตามด้วยน้ําเปล่าง่ายๆซ้ํานั้นกิน1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าคุณบอกคุณแม่สิเห็นความแตกต่างเด้นะครับท้องมันว่างเหมือนบ่ละร่างกายก็สิดูดซึมเข้าไป
1: ค่ะ
0: บัดนี้คันมันมีส่วนใดตกค้างเป็นของเสียหรือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายมันบ่ต้องการแล้ว
1: มันสิดีท็อก
0: ดีท็อกหรือขับออกมาในรูปแบบของเสียไง
1: ค่ะ
0: นะสารผิดต่างๆนะครับหรือนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นเบาหวานความดันระดับน้ําตาลมันสิบ่ปกติปานใดไขมันก็สิมีจังซี่แม่ๆมันก็สิเข้าไปซอยปรับสมดุลในร่างกายนะไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่างๆที่มันสึกหรอให้กลับขึ้นมาทำหน้าที่ของมันคือเก่าเหมือนเดิมฝากพี่ฝากน้องไว้นำ
1: แควีลูทีนค่ะแม่มื้อนี้เนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: แควีโกได้แม่ว่ามันแควีลูทีน
1: แควีโกค่ะแควีโกเนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะเฮายังมีของแถมของแจกให้คุณพ่อคุณแม่อีกก็คือกาแฟแฮปปี้เทนอีก1ห่อใหญ่เนาะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสั่งซื้อนำสมุนไพรแควีโกเนาะค่ะ
0: จ้านะครับเอาไปยุไปกินกันแม่จ๋าพิสูจน์ด้วยตัวเอง10ปั่นซาหาวันลื้อ10ปากว่าบ่ทอตาเห็นดอก10ตาเห็นกับบ่ทอมือค้ำเพิ่นว่าน่ะ 10มื้อค่ำกับปตท.ได้ลองด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่สิเห็นความแตกต่างแม่นกินหวานยาทะนั่งโตอื่นอยู่กะอยู่กะกินกว่าผู้กันได้แม่จ๋าน้ำสมุนไพร
1: แควิโกค่ะ
0: บำรุงร่างกายชะลอความเสื่อมของไวลดลำตันลดความดันโลหิตได้ดีเยี่ยม
1: ค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้เนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควิโกก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358นะครับสำหรับพี่สำหรับน้องผู้มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปนั่นฝากไว้นำสำหรับพี่สำหรับน้องคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่ไปหาแพทย์หาหมอมาเพิ่นลงความเห็นว่าเป็นแนวนั้นแนวนี้นะอยากได้เควีรูทีนไปอยู่ไปกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นแล้วโดยเฉพาะนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาเฉพาะทางเด้อแม่เด้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดมาเกี่ยวกับเรื่องตาบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางที่เฝ้าหาไปอยากไปกินเควีรูทีนนะครับกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลสิกินได้15มื้อสั่งน้ำนุ่มนั่นไปหมอนมุนี3กระปุกในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับปกติแล้วนะครับ3กระปุกนี่อยู่ที่ 1,770 บาทจ้ะแม่จ๋า
1: ค่ะแต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาแสนประหยัดเลยค่ะได้3กระปุกเลยค่ะแม่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องแควีรูทีนเท่านั้นค่ะ 1,290 บาทเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมเลือกได้บ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน่ะมันนวดอยากได้ยังสื่อสารกันเข้ามาแกงได้บอกได้ตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่สั่งผลิตภัณฑ์มานั่นเอ้ยแม่มีปัญหาเรื่องสายตาสั่งเควีรูทีนมาให้แม่แน่จังสิ 2-3 มื้อจ้ะแม่สินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่แกงซื้อแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถติดต่อกันได้สะดวกซ้ํานั่นก็พอโทรหาหนุ่มนั่นไปหม่อนครับทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้า
2: ฟังหมอลำม้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนั่นสาวไปหม่อนโทร0818

0: เก้าเก้าเจ้ากระทะองค์ลายเด้อยัดเพื่อเวือคือกระดงฟัดเขาโอ้ยหนอมันเป็นยังไงกระดงฟัดเขาใช่ไหมมันเป็นเพื่อเวือจังไงผมก็บอกขั้นเข้าใจกันดินะผมเบิ่งจาก
1: มันใหญ่บ
0: ่ผมเบิ่งจากผมเบิ่งจากตัวหนังสือนะครับผมเบิ่งจากตัวหนังสือนะเขาว่ามันเป็นคือเพื่อเวือกระดงฟัดเขานะครับนะขอบคุณหลายๆกันเลยกันนะพี่น้องกำลังเจตติดตามและฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพทางสถานีวิทยุแห่งนี้มีพี่น้องฟังอย่างสี่เสมอเสมอเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนผมก็ได้คือทอดว่าเพลงนี้นะอ้อทุกเดือนกันยายนทุกวันที่หาผมก็เปิดเพลงนะครับนี่ให้พี่ให้น้องฟังจริงๆนะพ่อให้คุณบอกว่าไม่ได้คิดทอดความหลังเนี่ยเดือนสามนกกระเว้ามันห้องนี่เน
1: า
0: ะจากกันวันที่ห้า
1: การแต่งตัวเพลินกับงามๆในเนาะสมัยเก่าเนาะค่ะ
0: เป็นเพลงสมัยก่อนนะครับ
1: ค่ะเป็นสีสันสดใส
0: เสื้อผ้าสีสันสดใสเสื้อทุก
1: ค่ะแล้วก็ทรงผมนี่ค่ะ
0: เป็นเอกลักษณ์เน
1: า
0: ะ
1: แมนแมนค่ะ
0: เหมือนเพชรชราชวราช
1: ค่ะแล้วก็ตุ้มหูบักง่ายได้แม่เป็นดอกไม้พร้อมอีกตั้งหากเด้
0: เพชรคงงง
1: อ
0: เสื้อเป็น
1: ต้องมาคิวนี่ไหมหนูก็มักคิวแถคิวน้อยๆนี่นะแต่ว่าหนูก็คิวใหญ่เสร็จได้วะ
0: คิวน้อย
1: ๆคิวน้อยๆค่ะเลี้ยวๆเนาะเป็นเพชรคิวนะ
0: สมัยนั่นเป็นกระโปรงทรงเขินเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่กระเขินหลายก็เลยเข้ากันไปประมาณจะคืบนึงเป็นกระโปรงส่งสั่นนะแม่
1: แ
0: ม
1: น
0: แต่กับแต่ว่าเสื้อผ้า
1: เหมือนแซกเน
0: า
1: ะ
0: เป็นแซกแต่ว่าเสื้อผ้าแต่ละชุดนี
1: ่สีสันสดใสเลย
0: สดใสแล้วเสื้อเป็นชุดแซกเลยนะเบิ่งเบิ่งแล้วเพราะว่าเสื้อกับกระโปรงเป็นสีเดียวกันนะครับคันผู้เป็นไล่ดอกก็ไล่ดอกไปเลย
1: อ
0: ันผู้บ่เป็นไล่ดอกก็เป็นไล่พื้นเรียบแต่บ่ก็เนียนไปอีกแบบนึง
1: ทั้ง8คนทั้ง20คนประมาณ20เนาะ
0: ประมาณ20ครับแม่
1: สิแม่นอายุหลายแล้วผู้ไปกสิไปแล้วเนาะค่ะเนาะ
0: ครับที่ลองอยู่นี่ยังก็พอหาคนบ่บ่
1: นั่นล่ะ
0: นะครับ
1: เพราะว่าอายุหลายแล้วเด้
0: ครับของทีมงานของสุนทรภรณ
1: ์ค่ะ
0: นะครับนะอันเพลงนี้มันก็คงสิออกมาเมื่อนะ15ปีที่แล้วเนาะนะครับ
1: โอ้โดนก็นานค่ะพี่นุ่มนั่นนะ
0: นะครับ
1: โดนก็นาน
0: พอเพิ่นออกตอนเพิ่นออกอัลบั้มนี่ตอนท้ายรูปนี่18พฤษภาคม2511พะนะเว้ยผู้อยู่กับที่อยู่อยู่ได้ผู้บ่อยู่กับที่ไป
1: เกือบ60ปีแล้วเอ้ยเกือบ50 60แล้วสิ60ปีแล้วนะเพลงนี่ออกนะพี่นุ่มนั่น
0: ครับ
1: นี่11แล้ว
0: ครับอ้าวนะครับผู้มีอายุมันคนเรียนก็จังสิได้ฟังจากของหลอกสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เดือน3นกก็เว้ามันห้องบ่แม่ทั้งฝุ่น
2: อันนี้ได้รับความแล้วเด้ออ
0: ีแม่ได้นอนนี่เนาะ
2: แม่สวัสด
0: ีแม่สวัสดีแม่สวัสดีแม่จ้าอยู่จังหวัดใดล่ะแม่
2: อ
0: า
2: อุดรน้องนี่ล่ะ
0: โอ้อยู่อุดรเท่านี้เนาะอีแม่สวัสด
2: ิ์น้องนารำบ่น้อง
0: โอ้ยๆจ้าๆๆถ้าน้องนารำตำบลสามพาวเนาะจำได้แล้ว
1: ค่ะแม่
2: แม่สิตามพวกลูกอยู่ใส่อยู่ไป
0: ผมบ่แม่อันสุ
2: กมองอยู่น่ะอยู่ใส
1: ่มองอยู
0: ่โอ้มองอยู่ห่วยก็อยู่เฮียนพี่แล้วแม่มองอยู่ก็ได้นะคนละมองกับสถานี
2: มองอยู่ตำบลจ้อยยวนน่ะนะ
0: โอ้นะครับมองส่งของไปจากหายแม่พี่แล้วจากมองส่งของไปกับอยู่บุรีรัมย์พี่แล้วแม
2: ่อยู่บุรีรัมย์
0: คุณสิจ้า
2: โอ้แม่วานอยู่ใกล้ๆไว
0: ้
1: ใกล้ๆ
0: ใ
1: ช่ไ
0: หมมองส่งของหายแม่พี่แล้วนะครับ
2: โอ้แม่ได้รับของแล้วมาส่งแล้ว
0: ครับผมเอาขอบคุณหลายๆอีแม่ยังก็แม่สวัสดีเนาะ
2: จ
0: ้านะครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะแม
2: ่
0: โอ้ยแม่แค่เจ้าคืนซื้อมันเบื่อออกจังน้อยไปนี่ใครแน่อยู่ดิผมว่านี
1: ่เบื่อออกแล้วอีแม่ว่าบ่ได้ซื้อดอกว่าซั่นมันเบื่อออกแล้วว่าแต่สิซื้อนี่ก็ดี
0: แค่ตั้งใจว่าสิกินซื้อมันเบื่อออกเบื่อออกแล้วดิแม่เอาดูแลสุขภาพด้วยอีแม่บาดเด้อนะครับ
1: ค่ะ
0: นะมีหยังก็โทรหาลูกค้าเต้าได้ครับขอบคุณหลายๆจ้า
1: ค่ะ
0: นะครับอีแม่สวัสดิ์ทั้งบัดหนองนาลำตำบลสำพาว
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: ลูกเต้าจำได้เป็นยังคือจำได้แม่นปานนั้นบ่แม่นได้แม่โทรหา 3-4 รอบหรอกนะครับจำได้ครับรอบนี้แล้วเลยตัดสินใจเอาซ้ำนะแล้วคิดอยู่ต่างโดนเนี่ยนะครับอันนี้แล้วก็สิคิดอยู่จะข้าวนี่แหละเดี๋ยวจะมาโทษมาใหม่ดิเอาโกมาให้ได้นั่นแล้วก็สิไว้นี่
1: เออสิโก
0: นะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันโอ้ลืมถามแล้วเราพ่อสอ24เก่าๆอีแม่เกิดสงสัยใหญ่ใหญ่บาดนี่สิเกิดแล้วมั้งพศ2499เจ้าจะสิองค์ไรเด้อเ
1: ฮ็ดม่วนมากค่ะแม่
0: กระทงฟัดเขา
1: เหมือนว่าค่ะเพลงเนาะเป็นอมตะเพลงนี้ค่ะ
0: นะครับโอ้ยมาได้คนได้พี่น้องทั้งไหนละบาด
1: แม่ติ่ง
0: โอ้ยนี่ๆๆ จ้าของเดือนกันยายนของแขกตัวนี้วันดีแต่แม
1: ่วันดีค่ะ
0: วันดีแต่แม่อีเมติง
2: ไซมอนอยู่บ
0: ่แม่นจ้าแม่แม่นจ้า
2: ทั้งด้านทั้งเพ่งอยู่พศนี่ล่ะยายเกิด
0: นั่นล่ะ2499นี่บ่แม่
1: น
0: ี่
1: โอ้ยแม่รายงานตัวแล้ววันนี้
2: นึงนี่แม่ก็เกือบนอนหลับปะ
0: ว้าย
1: เห็นบ่บาดนี
2: ้กระดงฟัดเขาก็ลงฟัดเขาใหญ่ๆล่ะ
0: มันเป็นยังไงแม่กระดงฟัดเขา
2: ฟัดเขาจานคนจานเป็นวงๆใหญ่ๆแล้ว
1: เออเฮ็ดมือ
0: บ
1: ่นี
0: ่มันจังได๋เพิ่นไปจังได๋ขึ้นไปเปรียบเทียบไว้
2: ตลาดนักขายเครื่องสารนั่นมีอยู
0: ่อ๋อเพิ่นเปรียบเทียบว่ามันเฮ็ดเพอร์เวอร์คือกระดงฟัดเขามันเปรียบเทียบใช่ยัง
1: มันใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: มันหนาคนสมบ่แม่เปรียบเทียบ
2: คนกับคนใหญ่เด้สมัยน่ะ
0: โอ้จ้ะ
1: ค่ะ
2: อีแม่รุ่นนี้ก็ขึ้นโค่นกับเตี้ยตั้มมีเบิดล่ะ
0: จ้ะ
1: ค่ะแม่
2: จ
1: ้ะค่ะอีแม่อยู่จังหวัดใดคะแม่ติง
2: โอ้ก็อย่างว่าสกลนี่แหละ
0: โอ้อยู่สกลนครฝนตกบ่แม่
2: ผู้ไทยคักๆได้นี
1: ่ผู้ไทยผู้ไทย
0: โอ้แต่ว่า
2: เพิ่นอยู่อำเภอคำตะกาพ่อแม่ก็เกิดจำพันละ
0: โอ้เพ
2: ิ่นเสียไปแล้ว
0: เพิ่นว่าสาวผู้ไทยผู้งามได้แม
1: ่แม่ผู้งามบ่แม่
2: แต่ผู้งามผู้ให้
1: อ่าจ้าผู้งามได้เป็นสาวซาเพิ่นว่าน่ะแม่
0: แม่นอยู่บ่
2: ซาอยู่หน่อยนึงเด็ก 22,000
1: เด็กดอก 2,000 ดอกแสนนั่น
0: นะครับ
1: บ่ธรรมดานี่บ่เป็น 200,000 พุ่นติแม่
0: พูดแล้วพูดแล้ว
2: นะครับไปแต่งเอาขี่จักรยานไปต่อเพิ่นไปหาง
1: ั้นแล้วเห็นบ่บาดนี
0: ้โอ้
2: รถจะหอดความหลังได้ตั้งแต่เป็นสาวมันละมวนแ
0: ท้นั่นเป็นสันตัวแม่นะครับเอาครับ
2: เป็นสาวเนี่ยไปเบิ่งหนังกับไปเป็นมูหนังคล้ายยาหนังสายจอ35พูแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ได้เบิ่งหนัง35อยู่ติแม่
2: จ้าภาคแท
0: ้ว่ามัน
2: ห่วยเด้อแต่ว่ามูรุ่นเดียวกันนั่นย่าได้70ปีนี่ล่ะ
1: จ้าอ๋อค่ะ70แล้วบ่แม
0: ่บ่70ยังได้24กว่าเก่าร
2: ุ่นเดียวกันเขาภาคควันน้ําน่ะก็เสียแล้ว
0: โอ้นะครับครูเจ้าสาวบ่แม่ที่ว่า
1: ครูเจ้าสาวเสียแล้ว
0: โอ้
2: คร
0: ู
2: เจ้าสาวก็เสียแล้ว
0: จ้าได้ครับเอา
1: ฟังเพลงละคิดหอดความเก่าความหลังเลยมันบ่ครับ
0: อันนี้แม่สุ
2: ภาพจนไห้พุ่นแล้ว
0: หน่วยเอาจะช่วยจักไห้น้ําเพลงอีได้อีเด้ขอสิเปิ้นให้เอาคือหอดเพลงได้อีเนี่ยแต่ตอนเป็นสาวตอนต่อพอไปจีบเจ้าแม่ไ
2: ห้กินกินสาว
0: โอ้ตอนนั้น
1: กินสาว
0: ตอนที่พอไปจีบเจ้าที่เพลงนั้น
2: มีเบิด
0: กินฟางสาบควายนั่นแม่นบ่แม่
1: แม่
0: นเพลงนั้นบ่
2: ลาก็ร้องได้พร้อมได้พ่อใหญ่
0: มันวางได้แม่เพลงนี
2: ้นี่ล่ะขึ้นต้นคืออันบลาเว้าหั่นล่ะ
0: กินฟางสาบควายน่ะบ
1: ่กินควายสาบ
0: มันติดผิวกายพี่ม้าอีหยังกันบ่ประมาณนั้นซั่นบ่แม่
2: จ้าน
0: ั
2: ่นล่ะ
0: โอ้นั่นล่ะก็จบแล้วเด้อหั่น
2: ตามชื่อนักร้องก็บ่ได้ย้ายมันโดนหลายย้ายก็เกิดน้ำหลังอีก
0: จ้าน
2: ะครับผู้ใดเป็นผู้ร้อง
0: พ่อใหญ่ลุงเพชรแหลมสิง
2: แม่นบ่
0: แม่นห้วยวันแม่นยื่นแล้วคิดว่าน่ะเราลองเพลงสงกรานต์บ้านนามั้ยอัลบั้มแล้วมั้ย
2: โอ้นั่นล่ะนั่นล่ะซั่น
0: นะครับ
2: ยายก็เกิดน้ำหลังเวือนเนาะบ่แม่นคนได้80แล้วบ่
0: ว่าจังว่านี่ผมก็ยังเกิดใหม่ยังรุ่นรุ่นหลานเจ้ารุ่นเหลียนเจ้าพุ่นเนาะผมก็ยังสิบ่ฮู้จักทีบแล้วผมอันคอมพิวเตอร์เด้นี
2: ่แม่น
1: ค่ะแม่โอเคเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้เนาะ
1: จ้า
0: เอาที่นะครับ
2: ขอบคุณหลาย
0: สวัสดีจ้ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับโอ้เราสิสั่งอยู่สั่งตอนไหนแม่สั่งสิแล้วทุกคนสุขภาพดีผู้กินเควีโกเป็นจังซี่แล้วสุขภาพดีนะทุกคนอยู่เด้
1: ค่ะ
0: นะครับตาบ่แก่งบ่ใส่เพิ่นเอาเควีรูทีนไปกิน
1: ค่ะ
0: แต่กับอีแม่น่ะ
1: มีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องเควีรูทีนอยู่แล้วเน
0: า
1: ะค่ะแม่เน
0: า
1: ะ
0: สุขภาพบ่ค่อยดีในมวลรวมเพิ่นก็เอานำสมุนไพรเควีโกไปกินจังซี่แหละ
1: แม่นค่ะ
0: จังซี่นั่นคือเบิ่งแต่2499นี่เพิ่นเกิดแม่ๆ
1: 70ปีแล้ว
0: นะฟังเพิ่นเงินพศ2499ยามใดโอ๊ยน้ำตาพักยาวๆคือถึงตอนพศมากี่ปะล่ะ
1: นั่นแล้ว
0: ค่าดองตอนนั้นบ่อุ้ย
1: 2,000 พุ่นเด
0: ้ได้ 2,000 เน
1: า
0: ะ
1: เออขนาดซ่าหน่อยๆเด้แม่ว่าได้ 2,000 พุ่นสมัยซุมื้อนี่สิบ่แม่น 200,000 พุ่นติแม
0: ่โอ้ก็สิได้หลายตัวทองคำบาทละ400นึงเนาะตะกี้เนาะ
1: แม่นบ่ค่ะแม่
0: สมัยอีแม่มันบาทละ400นึงติคือบาทละ300กว่าทั้งบ
1: ่
0: นะครับ
1: ทองคำซุมื้อนี่บ่ได้แล้วค่ะ 70,000 แล้วเนาะ 6-70,000
0: ขายงัวเบิดขอกก็บ่ทันได้พอ800ตะกี้ก็ได
1: ้
0: ตัวนึงเมื่อกี้ตังเองนะครับ
1: เป็งซ่าน
0: ี่โหเราก็สาวๆอยู่กันแล้วได้แต่งก็ 2,000
1: 2,000 นี่ถือว่าถือว่าซาหลายเติบอยู่เด
0: ้ได้ลมสัตว์ใหญ่เติบอยู่แล้วก็ปานนั้นลาบก้อยใส่แซ่สมบ่น้อยก้อยกับปูปนปะทุสมบักเสียนมีเบิดแล้วอย
1: ู่ใส่เนาะอีแม่ใดเนาะบอกเหมือนอยู่ทางจังหวัดใดบู่ละว่าได้ค่าดองได้800นึงเด้ว่าซั่นล่ะ
0: โอ้ค่าดอง800
1: 800นี่ถือว่าอยู่ปริมาณที่พ่อหมอเป็นว่าสมัยนั้นเน
0: า
1: ะถ้าได้ 2,000 นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยมันบ่ค่ะ
0: เป็นเนาะถึงเป็นสาวซาเติบ
1: สาวซาน
0: ี่คนเฮากับบัดนี้คันฮู้จักเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของแม่ดูจังคุณยายเมื่อกี้นี่คุณยายติ๋วยายติ๋งเนาะ
1: ยายติ๋งคุณยายติ๋ง
0: คุณยายติ๋งแล้วสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีนี่เจ๊เราจะชัดๆ
1: ช้าชานแล้วก็หูดี
0: ตาดีความจำก็ดีๆ
1: ความจำดี
0: นะครับ
1: และที่สำคัญสิสร้างผลิตภัณฑ์อยู่นี่บ่รู้ว่าสิเอาหยังเอาแค่วีโกไปยู่ไปกินเด้อค่ะแม่เด
0: ้
1: อบำรุงดูแลเกี่ยวกับองค์ร่วมในร่างกายของเฮาหมดเลยค่ะแม
0: ่ครับเว้าขึ้นนำสมุนไพรแค่วีโกเนาะแม่เนาะผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันผู้ที่มึนซ่าน้ำปลายมือปลายเท้าผู้ที่กำเนี่ยอ่อนแรง
1: แข้งขาเมื่อยล้านักตนนักโตเบาเนื้อเบาขี้ค่ะแม่อัน
0: นี้นะครับเป็นจังซี่กินได้เพราะนั้นอันนี้แหละแห้งเป็นตาเอาไปกินนะแม่
1: กินได้ค่ะแม่
0: ผู้ที่เป็นจังซี่ล่ะเป็นตาเอาไปกินน่ะได้ครับหั่นละคนเป็ดออกห่อนตาแม่น้ำปลายมือปลายเท้าแม่เคยเจอบ่ออกห่อนคือตำบักพริกฝงใส่นี่แม
1: ่ค
0: ่ะหั่นละคนเป็นมารยาทเดียดดันก็ยังไฟดูดไฟสดนี่เคยบ่แม่เสียจากบังหันมานี่หั่นลังเทียได้นะครับสวัสดีจ้าแม่จ๋า
2: ตัวก็จะเอาได้
1: 2,000
2: แ
1: ม่
2: งได
1: ้800นั่นนั่นๆๆนี่แม่ฉันได้ก็ยังได้800
0: ขนาดสาวซาได้นี่ได
1: ้อันนี้ยุ
2: ขนาดว่าสาวซาได้ยังได้800ดีต้องได้2,000แต่เราจะว่าก็แม่น5ปี
0: ดองเที่ยวมาหากันว่าซั่นเบิดบักม่วงสวนนึงบ่ได้เอามาฝากกัน
2: ลุงลุงเพชรแหลมสิงห์น่ะลูก80กว่าแล้วนี่เราเป็นผู้พันผู้เด
0: ้โอ้นะครับ
2: นี่ราชการเกษียณนี่นั่นเป็นทหารเด
0: ้โอ้นอตีแม่
1: นั่นแหละ
0: ลูกเกิดไม่ไงรุ่นน้องผมก็มีตั้งแต่ฮู้ว่าเราซื้อไว้ซ
2: ื
0: ้อซื้อ
2: แล้วลูกเพชรแหลม
0: พุ่นน่ะนะครับโอ้ก็สิแม่นอยู่ดอกเพชรเราดังมาตั้งแต่ใด
2: แม่เป็นสาวซีรีส์ขึ้นแม่ก็เห็นแล้วร้องเพลงเลย
0: โอ้นะครับให้รถไฟวิ่งตกละลางรถแม่นบ่แม่ถ้าเป็นสาวบ่ดี
2: โอ้ด
0: ี
2: ใจน้ำเล่าเราได้จังว่า2,000แม่ได้
0: 800นึงเออก็3ถอแล้วขางว่าตัวเดียวของเจ้าว่ามัน3ตัวบ่ดี
2: ใจ
0: พ
2: ี่น้อง
0: จ้า
2: สมัยตะกี้เงินมันมีค่าเนาะ
0: ท่องมันเท่าไหร่บัตรตะกี้มันบาทนึงถึง400บ่แม่ตะกี้
2: ท่องบาทละ400
0: นั่นแหละเนาะประมาณนั้นน่ะเนาะผมอ่านมัน
2: ได
0: ้อ
2: ีก
0: ต
2: ัวนึงยังซื้อให้แม่บาทนึงอยู่
0: นั่นแล้ว
2: มีเงินจำนี่เลยซื้อซอยให้บาทนึง
0: แต่งงานแต่งกันแต่งงานผู้ใดได้ค้ำฮอดบาทนึงเดี๋ยวว่าคักเติบเอิ้นว่าค้ำเนาะบาทเท่าเอิ้น
2: ได้บาทนึงแล้วแม่
0: นะครับนั่นแล้ว400มันสมัยตะกี้เน
2: า
0: ะ
2: อยากให้รู้ว่าลุงเพชรเราอายุหลายปันใดสินี
0: ้โอ้จ้าผมบ่น
2: เบิ่งเป็นข้าราชการเป็นทหารนายทหารอันกินเงินกินเมียงก็เฮิ่น
0: บำนั่นบำนั่น
2: เออเออ
0: จ้า
2: เจนี่ลูกแม่ก็นอนซั่งอยู่นี่
0: ขอบคุณหลาย
2: ๆอยู่เฒ่าย่ายแล้วว่า
0: ขอบคุณหลายๆครับ
2: ตะวันน้ำเราได้ 2,000 วันนี
0: ้สาวผู้ไทยเด้ล่ะแม่แล้วบ่ธรรมดาดิ
1: สาวผู้ไทยผู้งาม
2: แ
1: น่นค่ะ
0: ไปเอาหัวจิเคยนี่นึกแล้วว่า
1: ขอบคุณหลายค่ะแม่ชัญญา
0: อันนี้ทั้งสารคามนะครับนะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: มีมิตรสาวสาว
1: มิตรสาวสาวได้โทรเข้ามาเมื่อนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีสุขภาพบ่ค่อยดีเนาะค่ะเพราะที่มีปัญหาเรื่องสายตาจังซี่มันก็แนะนําให้เอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินนะคะ
0: โอ้เลี้ยงเควีรูทีนนี่นะแม่ตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบือน้ําตาไหลเป็นทาง
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะเป็นต่อต่างๆระคายเครื่องตาขั้นตาแสบตาแพ้แสงต่างๆจังซี่แม
0: ่
1: หรือว่าเป็นต่อจังซี่เนาะค่ะได้ลอกต่อมาแล้วอย่าลืมนะคะแม่เควีรูทีนตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: ครับเควีรูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางได้แม่บอกไว้ก่อนเลยเป็นผลิตภัณฑ์ท่านเฉพาะทางจังใดว่าที่แม่ฮู้บ่ได้ครับอันนี้เฮ็ดมาเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยเด้
1: ค่ะ
0: ได้ครับนะฝากไว้นําแม่คุณบอกคุณแม่จ๋านะครับอยากได้โทรหาลูกหาเต้าสั่งมื้อนี้นะครับ3กระปุกจากราคา 1,790 บาทผมออกน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะเฮายังมีของฝากของตอนอ่อนตอนแดนๆให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าบ่ว่าสิเป็นผ้าถุงน้ำมันนวดแว่นตาหรือว่าถ้วยกาแฟเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแม่เพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แควีลูทีนครบ3กระปุกเนาะค่ะราคาอยู่ที่ 1,290 บาทเลือกได้ผลิตภัณฑ์เลือกได้นะคะ
0: จ้ะ
1: ของแจกของแถมเฮาเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแม่แควีลูทีน 1,290 บาทเท่านั้นซื้อสารเงินเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ081 0811172358 ค่ะ
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินกันนะวิธีกินก็ง่ายๆเด้ตื่นขึ้นยามมาเช้ามาหลังจากที่เฮากินนะครับน้ําสมุนไพรเทียดหลงเสร็จสับน้ําสมุนไพรเควีโกเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแม่ก็นะครับมากินกาแฟนะครับกินกาแฟที่นุ่มนั่นแถมไปกับเควีโกนั่นนะครับกินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รอกินข้าวเช้าตาแม่ไปหนึ่งเขาพอไฟใส่บาทหยาดโคกเรียบร้อยมากินข้าวเช้าบาทกินข้าวเช้าเสร็จสับเรียบร้อยแม่ก็กินนะครับเควีรูทีนหลังอาหารเช้านี่1เม็ด
1: ค่ะ
0: ยามแมลงก่อนสินอนแม่ก็กินน้ำสมุนไพรเควีโกอีก1แก้วตวงกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็กินเควีรู้ที่น้ำอีกเม็ดนึงอีกก่อนนอนนี่นะยามแมลงนะแม่
1: ค่ะ
0: นี่จังสิเลยง่ายๆเลยแม่นะครับฝากไว้นะแม่กระปุกนึง30แคปซูลสำหรับเควีรู้ที่สิกินได้15มื้อผมให้พี่ให้น้องไป3
1: กระปุกสิได้กินเดือนครึ่งค่ะ
0: ครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินต่อเนื่อง
1: แบบต่อเนื่องจักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงเจตนาบ่แม่นกินต่อเนื่องอย่างเดียวด้วยเจตนาต่อการให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลดค่าใช้จ่ายคันซื้อทีละกระปุกแม่จ๋า มันเกือบ600นะกระปุกนึงน่ะนะครับคัน3กระปุกสิมันก็ไปแล้ว 1,700-1,800
1: เกือบ 2,000 แล้วค่ะ
0: จ้ะบัดนี้คันแม่ซื้อน้ำผมจังซี่ได้ประหยัดนะครับได้เงินไปซื้อหมากซื้อผู้ได้ซื้อปลาทูได้ซื้อปลากี่โกได้ซื้อปลากระป๋องได้ซื้อแนวมานะครับใส่บาตรหยาดโคกธรรมเศร้าได้ซื้อนู่นซื้อนี่กินเด้อนะครับจังสัตว์นี่แม่เอาเป็นว่านะครับแม่สั่งน้ำนมนั่นไปหมอนเด้อผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายดอกแม่จ๋านะครับ2-3มื้อพุ่นล่ะสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบาทง่ายๆจังสัตว์แม่โทรหาน้องนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี่เด้อ
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียผมให้รูทีนมาให้คุณพ่อคุณแม่ถึง 70% เลยทีเดียวสำนั่นยังบ่พอได้แม่ของฝากของตอนให้พี่ให้น้องยังคือเก่าเหมือนเดิมบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ่าถุงน้ำมันนวดคุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นคือเควีรูทีนแต่ขันนะต้องการอยากดูแลมวลร่วมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ำสมุนไพรเควีกูเอาเพียวน้องยุ้ยหลีครับบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพร
1: เควีกูค่ะ
0: สาวสาทั้งใดเนาะบาดที่เนาะสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายช้า
1: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าแม
2: ่โอ้ยเควีโรทีนอีกนี่ของเขาจริงๆเลย
0: แม่แม่ปิดวิทยุก่อนได้ป่ะครับเสียงมันสั่นกัน
2: แม่น่ะกินไก่คดไอ้เควีโรทีนนะตาสว่างปากแล้ว
1: อ๋อค่ะแม่กินกี่กระปุกแล้วคะแม่ตาสว่างเลยค่ะ
2: กิน2กระปุกตอนแม่ชื่อตันแต่ออกเข้าพรรษานะ
1: อ๋อค่ะแม่
2: โอ้ยด
1: ี
2: ของเขาจริ งๆเลย
1: ดีของเขาจริงๆ
2: แม่ตามองมาเห็นตันแต่59นั่น
0: จ้ะ
2: โอ้ยดีจริงๆเลย
0: แล้วตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างครับการมองเห็น
2: เดี๋ยวนี้แม่ก็มองอะไรเห็นแล้ว
0: จ้ะแม่อยู่จังหวัดไหนคะ
2: แม่อยู่จังหวัดสุรินทร
0: ์อ๋ออยู่สุรินทร์เนาะแม่ยังน้องนี่เน
2: า
0: ะผม
2: จากแม่อยู่อำเภอพนมดงรัก
0: พนมดงรัก
1: แม่ชื่ออะไรคะ
0: แม่ชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเล็ก
1: แม่เล็ก
0: เนาะแม่เล็กอยู่พนม
1: ดงรัก
0: พนมดงรักสุรินทร์แม่ทางสุรินทร์รับฟังได้ชัดเจนมั้ย
2: แม่ชื่อไอ้โรทีนนั้นกับเขาแถมกระปุกนึงเน
0: ี่
2: ยนะ
0: อ๋อช่วงโปรโมชั่นครับ

0: โอ้ได้เยอะอยู่ได้ล่ะ
1: 1,600
2: ได้แสนกว่านะ
1: งวนคู่หนึ่งตัวผู้ใหญ่ใหญ่ขนาดเลย
2: ได้ล้มวัวคู่หนึ่ง
0: ได้ล้มวัวคู่หนึ่ง
1: เออล้มวัว
0: แสดงว่าเป็นสาวสายยี่ได้หอด 1,600 หรือไงนะครับนะครับ
1: 1,600 ก็ยังหาหาเงินแต่งวัวได้ไหม
0: โอ
1: ้ขายนาหนึ่งแปลง
0: เลยขายหน้าตรงน
2: ี้ขายหน้าแปลงเนี่ยเลย
1: เอาพวกสองตัวอีกเอาพวกสองตัวมาให้อีก
2: โอ้
0: ค่ะนะครับ
2: โอ้ขาดองแพงเลยเน
0: าะขาดองแพงเนี่ยสาวซาใช่ไห
1: ม
0: สาวซาสาวซาสาวซาแสดงว่า
1: พ่อนี่จริงๆแม่ยอมรับ
2: ค่ะ
0: แม่จ๋าแม่จ๋า
2: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณมากครับแม่เล็กดูแลสุขภาพนะแม่นะ
1: จ้า
0: จ้า
1: ให้ลูกรักษาตัวรักษามีให้ดีดีเด้อ
0: เช่นกันจ้าแม่จ๋าเช่นกันจ้า
1: ทำให้รวยทำรวย
0: จ้าสาธุสาธุจ้าแม่
1: อายุเยอะแล้วแม่นะ
0: จ้า
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่นะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ค่ะแม่
1: ย
2: ัง
1: ขับน้ำขับอะไรได้อย
2: ู่โอ้
1: 80แม่ปลูกอันนี้ปลูกต้นไม้พวกไอ้สลักอินโดนะ
2: จ้า
1: ขับต้นนะแม่ขับน้ำรถจนม
0: ี
1: ลูกมีอันนี้ได
0: ้แข็งแรงเนาะแม่เนาะแม่แข็งแรงมากเลย
1: จ้าไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยไม่มีความดันเบาหวานเลย
0: โอ้สุดยอดมากแม่จ๋าดูแลสุขภาพครับขอบคุณแม่มากนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีจ้าแม่เล็กสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนุ่นนั่นรับสายครับ
3: นุ่นนั่นบอก
0: จ้าแม่อีแม่รันทมตี
3: จ้า
0: จ้านะครับแม่รันทมมีอย่างไรนั่นรับสายจ้าแม่จ๋า
3: ย่าบำรุงสายตา
0: โอ้แม่จากได้เควีรูทินติแม่
3: ว
0: ่
3: าบำรุงสายตา3กระปุกเท่าไหร่คะ
0: 1,290บาทจ้ะแม่จ๋า
3: จ้าจ้าเจ็บตาจนเน
0: ี่
3: ย
0: เออของแถมแม่จากได้อะไรครับ
3: ของแถมยังได้แก้วกาแฟ
0: แก้วกาแฟเหรอแม่
3: แก้วกาแฟจ้า
0: จ้าได้จ้ะแม่แม่ลั่นทมเนาะ
3: จ้า
0: ที่อยู่เดิมใช่ไหมแม่
3: จ้า
0: จ้านะครับเป็นเควีรูทีนนะแม่เนาะ
3: จ้าเควีรูทีนค่ะ
0: จ้าขอบคุณมากครับแม่ดูแลสุขภาพนะ2-3วันผมสั่งส่งไปให้สินค้าถึงมือเขาจ่ายเงินหน้าบ้านครับ
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่จ้าสวัสดีครับนะเอานี่กับสาวสายอีกผู้หนึ่งนี่แม่นัน
2: ลันทมค่ะ
0: จ้าสาวสาย จากทางไหนเนาะไอแม่ลันทมนี่เนาะนะครับอันเบอร์อัน
2: 6-1-6-6-6-6
0: โอ้เนาะ1,766ครับนั่นติดสายอยู่เลยรับสายพระท่านว่ามาไม่กันแล้วกันนะ2เสียเทียเราได้โทรเข้ามานี
2: ่ค่ะ2สายเราค่ะ
0: นะครับอีเมลันทมนี่เป็นคนสุรินทร์แกโอ้ยทางสุรินทร์มิตรภูมิงามได้ผลว่าค่าดองได้ประสันมิตรภูมิแพงๆ
2: 160อีเมลใดก็
0: อีเมลเล็ก
2: ได้160คนเด
0: ้นะบ่ธรรมดาเด้เบิดงัว2ตัวเบิดหน้าทง1ส่วนสิได้เนี่ยปาดถูกบ่ได้เนี่ยตัวสมัยก่อนนี่กันปานนั้น
2: ค่ะ
0: นะครับอันปานนั้นสวัสดีครับลุงนั่นรับสายจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ว่าจ้าแม่จ้าปิดวิทยุก่อนเสียงมันสวนกันครับ
2: แม่ไดน้อนี่ค่ะ
1: อ
2: ่ะ
0: อีแม่ปิดวิทยุก่อนเสียงมันสวนกันครับ
2: บ่แม่นอีแม่เล็กติ
0: แม่เสียงแม่เล็กบ่นี่ฮัลโหลครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: ๆแม่เล็กบ่นี
1: ่จ
0: ้
1: า
0: แม่มีอันใดผมรับใส่แม่
1: มีอะไรหรอใช่ไอ้ให้ส่งกาแฟก็ส่งมาแล้วตอนเช้านี
0: ่โอ้จ้า นึกว่ามันเสียว
1: กินกาแฟกินอยู่
0: จ้านึกว่ามันเสียวหัวไปถ้าฝากลูกอีกที่สนอก
1: โอ้แม่ชื่อตั้งหลายรอบแล้ว
0: จ้านะครับ
1: ตั้งแต่ปีใหม่มานะ
0: จ้าครับผมขอบคุณครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะกรุงศรี
0: อ๋อนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพอแม่ๆนะครับเขามาโอ้ยผมจังมันดีใจแห้งมื้อนี้ได้ยินเสียงพี่เสียงน้องคุณบอกคุณแม่พี่น้องทั้งบุรีรัมย์ไปจังได๋เนา
2: ะ
0: ได้ยินแต่พี่น้องทั้งสุรินทร์ส่วนมากเลยมื้อนี้นะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดยโสขอนแก่นนครราชสีมา พี่น้องทั้งน้องค่ายพี่น้องทั้งบึงกาฬทั้งอุดรธานี
2: ค่ะ
0: ได้ยินบ่เนาะนั่นฟังอันถ้าฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่อยู่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังเนี่ยทั่วประเทศเลย

0: ตอนนี้นะครับแม่จ๋าพ่อจ๋า
1: ค่ะ
0: นะเหตุยังอยู่กับตามแต่ทำยังอยู่กับตามสั่งขอให้มีความสุขนะครับการใส่ชีวิตประจำวันมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกอย่าลืมเอาไปยู่ไปกินได้แม
1: ่ค่ะ
0: หรือสิซื้อไปเป็นของฝากของตอนคนที่ท่านหักท่านชื่นชอบก็ได้ผู้เป็นลูกเป็นเต่าฟังแล้วอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยนะครับเอาไปยู่ไปกินกันนำสมุนไพรเควีโกครับบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้นำ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวต่างๆเนาะค่ะเอาไปยู่ไปกินกันได้เลยค่ะแม่
0: ครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่หักสุขภาพอายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาแม
1: ่ค่ะ
0: เราต้องฟื้นฟูดูแลเสริมแซมมันนะคือกันกำเหี้ยนี่แล้วค่ะมันหัวนะเฮาวิทย์นำออกกันมันก็บ่จมในเรื่องก
1: ัน
0: ม
1: ัน
0: หัวหน่อยแต่ขันหัวหลายมันสิยากแก้การแก้ไขได้บั่นวิทย์นำออกจังได๋ก็บ่ถูกกระบอนนั่นอยู่มันก็ยังไหลเขาอยู่ในที่สุดเรือมันก็สิล่มนะชีวิตคนบ่ได้แตกต่างกับจงสันแต่มันทั้งแตกต่างจากเครื่องจักรเครื่องยนต์อยู
1: ่บ่มีแนวเปลี่ยน
0: ครับคันจังรถยนต์จังซี่นะแม่นะขนาดซื้อออกมาใหม่ๆได้ต้องได้เปลี่ยนนะมันเครื่องตามวาระอยู่ดิ
1: ค่ะ
0: ร่างกายคนเฮาบ่ได้ตั้งแต่เกิดจนฮอดจังคู่มื้อนี้อีแม่บางท่านที่โทรมามีแต่เกียรติ40 80ทั้งนั้นแหละ
1: แม่นค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮา
0: แต่ว่าสุขภาพก็แข็งแรงแต
1: ่ผู้สูงวัยเด้ค่ะ
0: ครับแต่ว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าสันหัวหมุนคนทั้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานว่าสันหัวสักหัวควมนะครับนะมันก็เลยส่งผลมาบัดย่ำเฮาอายุหลายขึ้นแม่มันก็เลยสะสมมาเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายเฮาหนักจนเกินไปในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเบิ่งแย่งจากของเด้อแม่เด้อดูแลตัวเองเก็บเป็นนู่นมาเป็นหน่อยก็บ่ดีเป็นหลายก็บ่ดีนะครับนะอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีเอาเป็นอันว่านะครับเบิ่งแย่งจากของมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกขอยืนเชียงข้างคุณพ่อคุณแม่ซื้อมื้อนี้ขวดนึงผมแถมให้พี่น้องอีกขวดนึงดินะครับซื้อขวดแถมขวดเลยนะครับเอาไปอยู่ไปกินกันแม่น้ำสมุนไพรเควีโกนะ 1,590 บาทได้2ขวดผมแถมกาแฟนะปวดแจงปวดขายอีแม่พร้อมอีก1ห่อนะครับอยากได้สายตรงหาลูกหาเฒ่าโทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนสั่งมื้อนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวครับบาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆยังสัตว์ได้แม่โทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี้เด้อ
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จะมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจะลดทาง
1: ต้องนำสมุนไพรแควิโกค่ะ
0: เอ้าอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้าแม่แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้น้ำแน่คุณพ่อคุณแม่เควีลูทีนผลิตภัณฑ์ทุนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสายตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยเด้คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อ
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะแสบตาละค่ายเครื่องตาขั้นตาจังสิแม
0: ่
1: หรือว่าแผ่แสงต่างๆเนาะค่ะแม่ดูแลสุขภาพดวงตาสายตาด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเควีดูที่นั่นเองค่ะ
0: สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จ
1: ้
2: าแม่สั่งยาจ
0: ้าแม่อยากได้ตัวไหนแม
2: ่สั่งยาตาน่ะ
0: โอ้เควีรู้ที่นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: 1,290 บาทค่ะแม่
0: จ้าแจ้งซื้อที่อยู่ได้แจ้งซื้อที่อยู่ได้เลยแม่จ้า
2: แม่สมพร
0: แม่สมพร
2: นาคาธร
0: นามสกุลว่าอะไรกับแม
2: ่นาคาธร
1: ราคาธรแม่นบ่ค่ะแม่
2: จ้า
1: ๆค่ะราคาธรเนาะบ้านเลขที่
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่แม
2: ่บ้านเลขที่18
0: หมู่หมู่หยังแม
2: ่หมู่15
0: หมู่15บ้านหยังจ้า
2: ตำบลบ้านสักิตุล
0: บ้านหยังกับแม่
2: สะข
1: ี้
2: ต
1: ุ
2: น
1: สะขี้ตุน
0: ครับสะขี้ตุนอยู่ตำบลยังแม
2: ่ตำบลชุมเห็ด
0: ชุมเห็ด
2: อำเภอเมืองบุรีรัมย
0: ์โอ้อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มื้อนี้บุรีรัมย์ได้ยินแล้วแม่นบ่แม่เสียงชัดเจนบ
2: ่จ้า
0: จ้าดูแลสุขภาพให้แม่ 2-3 มื้อผมสิส่งให้ลืมถามเจ้าของฝากของตอนแม่อยากได้หยังแว่นตาผ้าถุงน้ํามันนวดจ้า
2: แม่เอาแก้วกาแฟได้มั้ง
0: กาแฟมันไม่ได้แถมไปกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จ้ะแม่จ๋าก
2: าแฟ
0: ม
2: ัน
0: แถม
2: แก้วกาแฟ
0: โอ้แก้วกาแฟได้เลยจ้ะแม่แก้วกาแฟแถมได้เลยจ้ะนะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ให้ได้จ้ะ
2: บอกว่าคุ้มห้วยลุง
0: คุ้มอะไรนะแม
2: ่คุ้มห้วยลุง
0: ห้วยลุง
2: จ้ะไม่เคยสั่งสองสามครั้งเลย
0: โอ้คุ้มห้วยลุงเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะ
0: จ้ะได้จ้ะแม่ดูแลสุขภาพนะแม่นะ
2: จ้า
0: หวัดดีจ้า
1: หวัดดีค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: จ้า
0: เอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับอีแม่
1: แม่สมพร
0: แม่สมพรเนาะแม่ก็เป็น
1: FC 936เนาะ
0: จ้าแม่ก็เป็น FC นุ่มนั่นใบมอนนะครับอยู่น้ำลูกน้ำเต่ามาโดนสั่งผลิตภัณฑ์มา2รอบ3รอบเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหามันล้นตกจากที่ศูนย์มันแตกแม่ที่นี่เอาไปเปลี่ยนศูนย์กลับขึ้นมาบัดนี้ข้อมูลลูกค้าผมเสียหมดเลยนะบางท่านก็ยังมีซื้อยังอยู่บางท่านก็ลบออกไปเบิดแม้กระทั่งเบอร์ผมเลยจำคุณพ่อคุณแม่บ่ได้ทั้งเบิดเลยนะเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดตรงนี้เอาบ่เป็นหยังนะแม่นะผมยังใส่เบอร์เก่าอยู่ครับนะถึงแม้ว่าตัวผมเองนะครับเปลี่ยนโทรศัพท์ไปจากเครื่องเบอร์ก็ยังเป็นเบอร์เก่าอยู่ครับเป็น0811172358คุณพ่อคุณแม่สื่อสารทางลูกค้าเต่าได้24ชั่วโมงโทรมาหลดบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงนะอยากได้เควีลูทีนไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกไปดูแลเกี่ยวกับมวลร่วมของร่างกายสายตรงหาลูกหาเต่าโทรมาหาหนุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358
0: 2358หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านที่เป็นกดไหลย่อนนอนบ่หลับนะเป็นโรคเก่ารูมาตอยเป็นหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อม
1: ขาเข่าหลั่นอิมาลดกดเกล็ดค่ะ
0: ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิโกยเอาดากขึ้นก่อนนั้นมีสมุนไพร3แผ่นดินมาฝากพี่ฝากน้องอยู่เด้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงกับสมุนไพร3แผ่นดินนะเป็นจังได๋จังได๋เอื้อนว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่จ๋าก็เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันมาประกอบเป็นตัวยาแต่กับใส่ซื้อผลิตภัณฑ์ว่าแฮปปี้เทนเฮือบนะครับซื้อมันซื้อเต็มมันว่าแฮปปี้เทนเฮือบนะส่วนสมุนไพร3แผ่นดินเป็นซื้อที่คุณพ่อคุณแม่เอิ้นกันเข้าใจง่ายๆนะครับผู้ที่เป็นโรคนะครับโรคเก่ารูมาตอยผู้ที่ปวดตามแข้งตามขาปวดตามเหนือตามตึงตามเส้นเอ็นตึงในแม่ๆนะครับปวดน้ำกระงอนจ้องลงมหาลัยทวงไปหอดบักแอลแข็งเกเรลงไปหอดแข็งหอดขาจังสิแม่ๆหอดตานุเอียงพุ่นถ้าลังคนนี่หลังแข็งว่ามันแป่นปีกกับพ่อปานนี่หอดย่ำนอนมามันปวดหลายนะแม่นอนไงก็บ่ได้ดีตรงไหนนอนแข็งซะก่อนจังค่อยปีนขึ้นมาหลังมันแข็งน่ะแต่กับจังค่อยปีนขึ้นมานอนไงได้บัดนี้น้ำแข็งน้ำขาคำแมลงมามือไหนกินของพิษสำแดงแม่เอ้ยหยกขาหอนอยู่บัดนี้สัวสิแกงปวดมาตลอดเที่ยนี่โอ้ยบ่ได้รับได้นอนกันเบิดเที่ยนนึกว่านะครับทรมานแม่จ๋าหยุดความเก็บความปวดหยุดความทรมานเถอะนั่นฝากไว้นำลองเปิดใจเอานำสมุนเอาสมุนไพร3แผ่นดินไปกินเบิ่งนะแม่เด้อนะหรือซื้อมันซื้อไว้แฮปปี้เทนนะแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับหรือสมุนไพร3แผ่นดินผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนํากันสําหรับนะแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนบ่ธรรมดาเด้ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่อีหลีอยากเห็นพี่เห็นน้องนะครับเศร้าจมว่าเก็บว่าปวดล่องเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งแม่สั่งแฮปปี้เทียนเนื้อมือนี้นะกับนุ่มนั่นใบหม่อนในราคาเพียง 1,290 บาทได้3กระปุกวิธีกินก็ง่ายๆรับประทานอาหารเศร้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกินหลังอาหาร2แคปซูลพ่อผมแถมมิตรไนออยคุณพ่อคุณแม่น้ำอีก1กระปุกได้แม่มิตรไนออยนี่สำหรับแก้ปวดโดยเฉพาะเลยปวดย่ำใดกินได้ตลอดเวลาคันย่ำบ่ปวดให้กินมือละ2แคปซูลก่อนนอนนะแม่เด้อหรือสิกินมื้อละ1แคปซูลก็แล้วแต่คุณแม่มันเป็นซอฟต์เกลนะครับนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดานะเฮ็ดมาสําหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่เข้าใจเรื่องหยังสายตรงหาลูกหาเต่าโทรมาจ้ะแม่0811172358จ้า0811172358งานเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับไอดินกินสาวแม่สวัสดิ์ทางจังหวัดอุดรขอกันกลับมาแล้วที่เปิดได้แม่แล้วก็พร้อมกันครับนำรายการนะครับไปจบงานเพลงนี้ขึ้นเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งได้แม่ฟังจริงดีมีประโยชน์จากทั้งสถานีแป๊บหนึ่งอย่ามุนขึ้นไปใส่ในช่วงพักเบรกอยากได้ยังก็โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้ตลอดทั้ง0811172358จ้า0811172358เดี๋ยวนุ่มนั่นไปหม่อนกลับมาได้แม่สักครู่ครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินหน้าดันดอยอินทนนท์สู่อุทยานมรดกอาเซียนรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ACB ดูความพร้อมด้านชีวภาพและการจัดการยั่งยืนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดการประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อพิจารณายกระดับขึ้นเป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยมีนายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เป็นประธานพิธีเปิดณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่การประเมินในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสำรวจศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยได้รับเกียรติจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานมูลนิธิไทยรักป่าตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-4ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง12พฤศจิกายน2569อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 38 8ปาก
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
2: รัฐบาลยามผู้ขับรถรับจ้าง
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
11: ้
10: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

คุณผู้ฟังนะคะขอสู่รายการดามังกรจิมังกรต่องหาตราพนารินโดยดอกรักนะคะกับขื่นความที่ตรงนี้ FM 92 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเพลงเพราะๆนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังค่ะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่จะมาซอยคุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะคะหนึ่งงานเพลงจากเสาเวียงดลุมอนค่ะนำมาฝากกันนะปีลำข้าวฟังแล้วก็โอ้ยเสาแห้งเพลงนี้นะคะกรุงเทพเขาว่าตอนนี้ลำบากแห้งกับคงสิเป็นจังสันอีหลีนะคะคุณผู้ฟังด้วยภัยธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเนาะน้ำท่วมไปทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่น้องทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่นั่นแหละที่ประสบภัยอยู่นะคะบ้านเฮากับมีคือกันนะคะทางบ้านกลวดนะคะจังใดกระทรงกำลังใจไปหอดไปถึงทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สิ่งดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพก็เอามาฝากคือกันนะคะเอามาซอยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะกับน้ำมังกรจิมังกรต่องหาตราพนารินของเฮานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะดื่มง่ายสดชื่นทุกมือเลยกับการดื่มน้ำมังกรจิมังกรต่องหาตราพนารินนะคะน้ำมังกรที่คัดสรรหรือแล้วก็ผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะประสานรสชาติที่กลมกล่อมหอมดื่มง่ายค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังแนมหารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะผู้ใดที่กำลังแนมหาเครื่องดื่มติดบ้านนะคะหรือว่าอยากจะนี่เป็นของฝากนะคะลองน้ำมังกรจิมังกรต่องหาตราพนารินของเฮานะคะแล้วคุณอาจจะถูกใจก็ได้นะคะดูแลจะของง่ายๆเลยนะคะล่องเบิ่งเด้อนะคะของดีที่ดอกรักอยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของงานเพลงความเพราะมื้อนี้หลากหลายงานเพลงเช่นเดิมค่ะมีใหม่คุณฟังได้ฟังกันจังใดก็ติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มที่เฮาอยู่น้ำกันตรงนี้กับรายการน้ำมังกรจิมังกรต่องหาตราพนารินโดยดอกรักนะคะ

0: นะคะจังสีแล้วนอกเพิ่นว่าคนที่ให้กำเนิดบ่ประเสริฐซ้ำกับคนที่ดูแลเลี้ยงดูนะคะอําน้อยรจนันท์นะคะหนึ่งงานเพลงเพราะๆค่ะนะคะบักหล่าหลานยายโอ้เดี๋ยวนี้มีหลายนะคะ นะคะอันลูกยายนี่นะบ่แม่ลูกแม่เด้ลูกยายเพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าแม่คลอดมาแล้วก็ต้องไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดจังซี่นะคะก็เอาไว้ให้ยายเลี้ยงตั้งแต่บ่ทันในพ่ออาทิตย์พุ่นน่ะนะคะหลายบ้านเป็นจังซั่นนะคะแล้วก็เว้าก็เว้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบักหลาหลานยายเนี่ยด้วยการดูแลของยายนะคะอาจจะบ่ได้ดูแลแบบเขาเอิ้นว่าไงล่ะใกล้ชิดหรือว่าบ่ได้ใส่ใจด้วยวัยด้วยสมัยนะคะคุณยายอาจจะออกหัวโบราณจักหน่อยนะคะเด็กหน่อยสมัยนี้กับท่านสมัยแท้เด้นะคะเขาเอิ้นว่าคนละเจนแม่นบ่นะคะการเลี้ยงดูการปลูกฝังอีหยังต่างๆนานาเนี่ยอาจจะคนละแบบคนละอย่างกันนะคะก็เลยเฮ็ดให้หลายๆบ้านที่ฝากลูกไว้กับคุณย่าคุณยายเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะเรื่องการเลี้ยงเนี่ยล่ะนะคะคุณยายตามหลานบ่ทันจักหลานไปโรงเรียนหรือบ่ไปโรงเรียนแฮงแต่บ้านใดที่ออกมอเตอร์ไซค์ให้นี่แล้วเลยนะคะยายขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลานบ่เป็นค่ะนะคะกะจังว่าล่ะก็เลยมีปัญหาต่างๆตามมานะคะโอ้ยเนาะเสียจังได๋สิแก้ปัญหานี้จังได๋คะ นะคะจังได๋ก็นั่นแหละนะคะให้ความรักความเข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะคนละอยู่คนละวัยนะคะเสื้อว่าจังได๋ก็ตามแต่ละนะคะความรักก็สิซอยให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นกว่าเก่านะคะบ่น้อยก็หลายเนาะอ้าวนี่ล่ะบทเพลงของนุ่มอามนะคะอามน้อยนะคะบักหล่าหลานยายนะคะเอาเข้าสู่ผู้สนับสนุนรายการของเฮาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆค่ะนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยากเฮ็ดให้เจ้าของเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะคะอยากจังได๋ล่ะไม่อยากเป็นคนแก่ก่อนวัย นะคะหันมาฟังท่านอีกแล้วกันนะคะสำหรับนำมังคุดที่มังคนต้องหาตราพนารินของเฮานะคะผู้ใดที่มีภาวะที่จะเป็นแบบความดันนะคะเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลสูงนี่หันมาฟังทางนี้โดยตรงนะคะหรือว่าจะมีอาการมือเท้าชาขาแขนขาอ่อนแรงเลือดไหลเวียนบ่ดีนะคะหรือว่านอนบ่ค่อยหลับนะคะผิวพรรณหมองคล้ำบ่กระจ่างใสนี่เลยค่ะโตซอยดีๆค่ะหนามังคุดจิตมงคลต้องหาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังสิมาซอยคุณผู้ฟังเนี่ยบำรุงร่างกายนะคะปรับสมดุลในร่างกายค่ะซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะปรับสมดุลระบบขับถ่ายด้วยแหละนะคะผู้ใดที่โอ้8มือค่ะเข้าห้องน้ำเทื่อนึงนี่โอ้โหนะไม่อยากจะพูด นะคะปัญหานี่นะคะหลายคนเป็นเด้นะคะการขับถ่ายบ่ปกตินะคะท้องผูกจังสินะคะหนามังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินของเฮาเนี่ยกะสิไปซอยปรับสมดุลการขับถ่ายได้นะคะลดอาการอ่อนเพลียนะคะเพิ่มความสดชื่นให้นะคะคุณผู้ฟังผู้ใดที่โอ้เฮ็ดหยังก็บ่มีเหงื่อมีแห้งนะคะบ่เป็นตะมมแรงว่าซั่น นะคะเอ้ามันบ่สดชื่นหั่นแม่นะคะมันเมื่อยนั่นน่ะนี่เลยค่ะนะคะเอาไปเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายคุณผู้ฟังนะคะดูแลหัวใจดูแลหลอดเลือดนะคะซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสเด้นะคะคุณสาวๆทั้งหลายเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วเนี่ยนะคะคอลลาเจนก็สิลดลงผิวพรรณก็สิแห้งกร้านเด้เฮาต้องหาตัวซอยนะเฮาอย่าเฮ็ดให้ความสวยของเฮาโรยราไปตามอายุนะคะได้เมื่อมันมีตัวซอยดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากกันเอาไว้นำสำหรับหนามังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินนะคะสมุนไพรที่ดีจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเนาะนะคะผู้ใดที่สนใจค่ะอยากสิได้เป็นเจ้าเข่าเจ้าของเด้อนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังค่ะบ่เกมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้ค่ะ3ขวด 900บาทนี่นะคะเป็นยังไงล่ะนะสนใจบอนะคะโปรโมชั่นพิเศษของดอกรักนะคะ3ขวด900บาทซึ่งปกติแล้วเพิ่นขาย1ขวดในราคา330บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษนี่ซอยลดนะคะซอยลดซอยเซฟเงินในกระเป๋าได้หลายบาทเลยทีเดียวนะคะแถมได้สุขภาพดีไปไหวถ้าดื่มกินอีกต่างหากนะคะก็ฝากกันเอาไว้น้ำนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพระนารินสนอกสนใจฟังดอกรักบอกแบบนี้แล้วอยากสร้างซื้อนี่โทรไปเลยค่ะกับเบอร์โทรศัพท์095-292-9162ค่ะ095-292-9162ค่ะติดต่อไปที่คุณนิวนะคะฝ่ายขายของเฮานะคะผู้ใดสนใจก็โทรไปสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะปรึกษาสุขภาพเพิ่มเติมนะคะในการใส่ผลิตภัณฑ์ของเฮาก็ได้คือกันนะคะไปถามสอบถามเพิ่นว่าเอาเป็นโรคนี้อยู่กินคู่กันกับยาที่คุณหมอให้มานี่ได้บ่ว่าซั่นนะคะเอาโทรไปค่ะ095-292-9162นี่เลยค่ะเบอร์นี้นะคะฝากไว้น้ำเนาะนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเฮาในชั่วโมงนี้ค่ะนำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตรารินค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: โทรเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆจังซีนะคะอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดนะคะ

0: เพราะๆนะคะเสียงหวานๆจากสาวนิ้วก้อยกันนิกาค่ะฤดูคิดฮอดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงของสาวนุชวิลาวันนะคะอกหักส่งทางงานเพลงที่เป็นงานเพลงเพราะๆโดนใจค่ะจากรายการหนามังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินทร์ค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: อย่าลืมนะคะสุขภาพดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองนะคะหลายคนที่เคยลองน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮาแล้วนะคะต่างบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะคะพกผ้าง่ายดื่มได้ทุกมื้อทุกวันเลยทีเดียวนะคะขวดนี้นะคะเหมาะหลายๆเลยสำหรับคนที่อยากดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะโดยการดื่มเพียงมื้อละ2เทื่อเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะดื่มตอนเช้านะคะตื่นนอนมานะคะดื่มเพื่อความสดชื่นได้เลยนะคะ1แก้วตวงของเรานะคะประมาณ30มิลลิลิตรนี่แหละค่ะตื่นเช้ามาดื่มเลยนะคะเสียดให้สดชื่นนะคะด้วยรสชาติที่กลมกล่อมนะคะของหนามมังคุดละกะสมุนไพรที่เฮาผสมไว้ทั้ง24ชนิดนี่ล่ะค่ะดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อีกเทื่อนึงค่ะคุณผู้ฟังคือก่อนนอนค่ะนะคะก่อนนอนดื่มไปอีก1แก้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวิธีดื่มง่ายๆแบบนี้นะคะแค่มื้อละ2เทื่อกะสิให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงแล้วก็สดใสเนาะขึ้นนี่ก่อนนอนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลเจ้าของค่ะนะคะดื่มแล้วหลับสบายนะคะสำหรับหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะคุณผู้ฟังผลิตจากเนื้อมังคุดนะคะคุณผู้ฟังผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ่มีน้ำตาลค่ะบ่แต่งสีนะคะอาจจะมีรสหวานเนี่ยนะคะเป็นรสหวานของผลไม้แล้วก็สมุนไพรที่เฮาผสมไว้นะคะโดยมังคุดก็มีรสหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเฮ็ดให้รสชาติดีมากเลยค่ะบ่มีน้ำตาลบ่แต่งสีบ่มีวัตถุกันเสียละกะบ่ใส่สารสเตียรอยด์แต่อย่างใดนะคะสมุนไพรไทยคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะของเฮาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังได้รับมาตรฐานนะคะมอกนะคะได้รับมาตรฐานGMP นะคะแล้วก็ HACCP นะคะมีอย.เนี่ยนะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นนะคะก็ฝากกันเอาไว้นำค่ะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเฮานะคะ3ขวด900บาทนะคะอย่าลืมที่จะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162นะคะกับหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์นี่นะคะบ่เพียงแต่ให้โทรสั่งซื้อเท่านั้นนะคะตามอำเภอต่างๆนะคะร้านขายยาของเฮาหลายๆร้านหลายๆอำเภอก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันนะคะก็ไปฟังกันเบิ่งว่าอยู่สถานที่หม่องใดกันแน่นะคะที่ขายผลิตภัณฑ์หนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮาค่ะ
2: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์สูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
3: อำเภอเมือง
2: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
3: อำเภอห้วยราช
2: ร้านประสิทธิ์
3: อำเภอกระสัง
2: ร้านสยามเภสัช
3: อำเภอประโคนชัย
2: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
3: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2: ร้านหมอมิตร
3: อำเภอนางรอง
2: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
3: อำเภอบ้านกวด
2: ร้านขายยาสีฟ้า
3: อำเภอประคำ
2: ร้านขายยาสัตว์ศรีวิมล
3: อำเภอโนนสุวรรณ
2: ร้านยาหมอโนนสุวรรณ
3: อำเภอหนองกี
2: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ่ยจู
3: อำเภอหนองหง
2: ร้านคลังยาหนองหง
3: อำเภอรำไปมาก
2: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
3: อำเภอสตึก
2: ร้านขายยาทวีโอสด
4: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: แต่ทาหูสถานที่ร้านขายยาจุดขายแล้วนะคะก็รีบเลยค่ะนะคะสุขภาพดีเริ่มได้ด้วยขวดนี้นะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินทร์ของเฮาค่ะขอส่งงานเพลงจังหวะโจโจกันจักน้อยนะคะคุณผู้ฟังจักน้อยอีหลีบ่บู้คันดอกรักได้เปิดแล้วนี่บ่เคยมีน้อยยักเถื่อนะคะเต้ยโซไคโลกฟ้อนค่ะ

ผิดหวังซ้ำเท่านะคะยาให้เขาว่าห้อเท่าได้นะคะต้องดูแลตัวเองตัวเนาะนะมันสิได้เบิ่งรูปหล่อมันสิได้เบิ่งงามอยู่ตลอดนะคะผิดหวังซ้ำเท่าค่ะเสียงร้องจากคุณเอกภักดีนะคะเจ้าของวงระเบียบวัฒนศิลป์นี่แหละโอ้นะคะมาร้องเพลงซ้ำเท่าแหมแต่ว่าเท่าเราแต่ก็ยังดูดีนะคะเพราะว่าเพิ่นดูแลตัวเองดีนะคะผู้ใดอยากดูดีก็ต้องเริ่มดูแลเจ้าของง่ายๆเลยนะคะด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติของเฮาล่ะค่ะน้ำมังคุดจิมังคุดต้องหาตราพนารินนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรที่หลายคนเลือกดื่มเพื่อดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเนาะค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีส่วนผสมจากมังคุดล่ะค่ะสมุนไพร24ชนิดนะคะรสชาติดื่มง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะคะดื่มได้สมือเลยนะคะเพื่อการดูแลตัวเองค่ะพกไปดื่มก็ง่ายได้คุณผู้ฟังนะคะจะสีอยู่บ้านหรือว่าสิพกไปที่ทำงานนั่งก็ได้นะคะหรือว่าเอาเดินทางไปนั่งก็สะดวกนะคะผู้ใดที่กำลังมองหาเครื่องดื่มสมุน

่นะคะลองได้เลยค่ะนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะ1โตซอยสำหรับผู้ที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นของเฮาก็คือเก่านั่นละนะคะ3ขวด900บาทยังถาคุณผู้ฟังอยู่เด้อนะคะโทรไปที่0952929162ค่ะ0952929162นะคะโทรไปมือนี่ส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหอดบ้านหอดเฮือนเลยทีเดียวนะคะง่ายๆแบบนี้ดูแลเจ้าของง่ายๆแบบนี้นะคะก็อย่าพลาดกันแล้วกันเด้อสำหรับคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะด้วยความห่วงใยนะคะแห่งแต่สุมือนี่โรคภัยไข้เจ็บมันหลายนะคะจักกะมานำอากาศแน่มานำของกินของอยากแน่นะคะผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าหรือว่าปวดแขนปวดขานิ้วล็อกเส้นยืดเส้นตึงนะคะข้อเข่าเสื่อมนอนบ่ค่อยจะหลับนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีๆที่ดอกรักนำมาฝากคุณนั่นแหละนะคะเอาไปดื่มนะคะรับรองว่าได้ประโยชน์จากขวดนี้แน่นอนนะคะสิไปซอยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะลดอาการอ่อนเพลียเฮ็ดให้สดชื่นนะคะดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจค่ะบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสนะคะอย่าลืมกันแล้วกันสมุนไพรไทยคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเนาะมื้อนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากโตเฮานี่ล่ะนะคะกินอาหารดีๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายอาทิตย์นึงนี่ให้ได้จัก3มื้อเทื่อละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญนะคะอย่าลืมเสริมด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินของเรานะคะฝากเอาไว้น้ำแน่ค่ะมื้อนี้ได้เวลาจากลากันไปแล้วนะคะมื้ออื่นเวลาเก่าพอกันได้ใหม่เด้อนะคะเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นนะคะมื้ออื่นดอกรักกลับมาคือเก่านะคะมื้อนี้เวลาเบิดแล้วจากลาไปแต่เพียงสำนีโชคดีมีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอธิบดีปภ.ร่วมพิจารณานโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569นายธีรพัฒน์ ทัชมาศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมที่ประชุมได้รายงานการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการจำนวน4คณะพร้อมร่วมพิจารณาในประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การกำหนดนิยามประเภทและขนาดของกิจการ Data Center เพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ 2. การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่ผังเมืองสิ่งปลูกสร้างและด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการ Data Center ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ 3. การจัดทำกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ444เสียงต่อ0งดลงมติ1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับกมธ.ร่วมให้บุคคลล้มละลายไม่ต้องพ้นจากราชการเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 11:00 นที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายตามที่คณะกรรมการที่การร่วมกันของสองสภาพิจารณาแล้วเสร็จโดยมีสาระสำคัญคือการยืนยันเนื้อหาของสภาผู้แทนราษฎรให้ข้าราชการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายแต่ไม่ประสบผลสำเร็จยังถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไม่ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการหลังจากที่วุฒิสภามีการตัดเนื้อหาดังกล่าวออกโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ444เสียงต่อ0งดลงมติ1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมดาซามีนมีสารสกัดแกมเบอร์ไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเลย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัย
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
12: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุ่งป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: 1-1-7-2-3-5-8อย่าลืมโทรมานะครับ
1: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้ะแม่จ๋าเปิดของกระดิ่งงานก่อนอ่านงานเพลงของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญเสียงเรียกจากนมไทยจ้ะแม่จ๋าจากนั้นก็จะให้ฟังนะครับงานเพลงหลองแก่จากละอองดาวสู่ต้นพุ่มงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงตอบจากเวียดนามอยากฟังบ่แม่อยากฟังเดี๋ยวนั้นสิเปิดให้ฟังจักหน่อยเป็นงานเพลงลองแก่ลองตอบนะครับระวังครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญกับนะย่าแม่ละอองดาวโสธรบุญจ้ามาเบรกนี้ช่วงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะแม่นั่นเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่เจดีผู้พายางพระเดือนจ้านะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควิกัวคอยยืนเชียงขางกับพี่กับน้องแต่กับพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แข็งบ่ใสปับซ่อนปับเบื่อน้ำตาไหลเป็นทาง
2: คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนาะค่ะเป็นต่อต่างๆเนาะค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าได้ลอกต่อมาแล้วเควีดูทีนตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
1: เอาไปอยู่ไปกินกันจ้าแม่จ้านะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำหรือนะครับพี่น้องมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมลุกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจิ้งก้อยอรากจนก้อนว่าเข้ารัดอิมาลดกดเจ็ดทั้งใช่ไหมปัญหาแล้วนี่นั่นก็มีนะสมุนไพรสามแผ่นดินหรือว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับมาฝากตอนนอนหนาคุณพ่อคุณแม่ส่วนดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนั่นสีเว้าสู่พี่สนองฟังนะครับทั้งสามตัวนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลในมวลรวมของร่างกายคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ละมือแต่ละเว้นอีหลีกันพี่กันน้องมีปัญหาเรื่องใดนะครับ
3: หมอนนอนเตียง
1: นั่นดูแลคนพ่อคนแม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหอดย่ำทรงขอนอนสู่มือ
2: ค่ะ
1: นะครับจังตื่นขึ้นย่ำมาเศร้านั้นก็สิบอกคนพ่อคนแม่เอาน้ำสมุนไพรเควิโกเนี่ยไปยู่ไปกินกันเป็นยังเคยกินตอนเศร้าสั้นเพราะว่าตอนเศร้ามันท้องว่างมันบ่ล่ะแม
2: ่ค่ะ
1: กินตอนเศร้าท้องว่างก็สิได้ประสิทธิภาพสูงนะครับกิน1แก้วตวงตามโดยน้ำปั๊บปั๊บมันสิเข้าไปทำหน้าที่ของมันทันทีนะหากคนพ่อคนแม่มีสิ่งบ่ดีตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับนะตัวน้ำสมุนไพรตัวนี้ก็จะทำการดีท็อกไปครับของเสียออกจากร่างกาย
2: ค่ะ
1: ไปนะครับดูแลซ่อมแซมปรับปรุงฟื้นฟู
2: ส่วนที่มันสึกหรอในร่างกายของเฮาเนาะค่ะ
1: ให้กลับขึ้นมาทำหน้าที่เป็นปกติคือเก่าเหมือนเดิมจ้าแม่จ๋าฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควิโกสั่งมือนี่นะครับนะขวดนึงนะครับแถมอีกขวดนึงนะครับในราคา 1,590 บาทจ้าแม่อยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าทุ่งหาลุ่มนั่นไปมันทั้งเบอร์นี่ได้เลขครับ
2: 0811172358ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับกาแฟส่งถึงที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ
1: ครับผมอีพ่อไรนอกนี่นอกครับ
2: จากจังหวัดไหนครับ
1: พ่อไรนอก
4: ยูใส่ยูมันเลิกไปแล้ว
1: อ๋อนะครับอีพ่อยังครับนี
4: ่ยูอันติวเนี่ยคนมาส่งก็หูจักกันดีต่างหาก
1: โอ้จ้านะครับจักจะละกันหูจักกันมันก็ชนะเกินเครื่องเรียกว่า
4: เพิ่นมาทรงเอาทูจักซื้อแล้วก็แล้วเลยบ่ได้รู้อย่างซ้ํา
1: จ้าแม่นสิทงเพิ่นแม่นสิทงมันก็นําไปส่งว่าทงได้เด้อแนวคนรู้จักกันเนาะ
4: คร
1: ับๆอันทั้งมึงเลยรับฟังได้ชัดเจนบ่พ่อในมื้อนี้
4: ฮะ
1: มึงเลยรับฟังได้ชัดเจนบ
4: ่เอ้าชัดเจนอยู่ว่าชัดเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชัดเจนอยู่เนี่ยไปมนต์เว้าอยู่เนี่ยถึงชัดเจนเลยเนี่ย
2: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อ
4: ครับๆๆครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: 4วันถึง
2: ค่ะ
4: วันที่4ถึง
2: ค่ะวันที่4ถึงโอเคค่ะพ
4: ่อ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับมือแรกที่คุณพ่อคุณแม่สั่งมาปั๊บเป็นมือที่1เนี่ยผม
2: ต้องนับ
1: ผมออกรายการกับหาม่วงแล้วครับ
2: มันบ่ทันค่ะ
1: เพิ่นปิดหม่องรับส่งพัสดุก่อนที่นี่ก็สิส่งมืออื่นคิวแรกได้ตอน 8:30 นนะครับมือนึงมันเพิ่นส่ง2รอบครับรอบ 8:30 นกับรอบบ่าย 4:00
2: น
1: นะครับคันยามแรงผมออกรายการก็หาม่วงแล้วครับมันก็ไปบ่ทันนะครับนี่ทำความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่คันสร้างผมบอกว่า 2-3 มื้อก็คือนับของมื้อต่อไปเลยเป็นมื้อที่1
2: ค่ะ
1: จังสร้างมื้อนี้เองสิพอนับมื้ออื่นไปมื้อที่1ได้เลย
2: ถูกต้องค่ะ
1: นับไป 2-3 มื้อครับสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านผลิตภัณฑ์ถูกตัวคือกันเมื่อกี้เว้าข้างค่าสำหรับพี่สำหรับน้องผู้ที่สร้างน้ำสมุนไพรเควิโกไปอยู่น้ำสมุนไพรเควิโกบ่ธรรมดาได้แม่ใส่สมุนไพรมากกว่า33ชนิดอัดแน่นเต็มอยู่ในอันเบิ่งแย่งคุณพ่อคุณแม่ในมวลรวมหลายคนก็โทรมาถามโอ้ยกินหวานยาถ้านั่งโต๊ะนึกอยู่ดีนั่น
2: ค่ะ
1: มันจะกินคู่กันได้บ่ล่ะวันแม่ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันนะครับเป็นทั้งยาละลายริมเลือดเอียงแม่ก็ว่าไปกินได้ได้แม่กินได้เลยครับเอาไปกินคู่กันได้เลย
2: ค่ะ
1: สำคัญที่สุดเพราะว่าน้ำสมุนไพรเควิโกมันบ่ได้กินพร้อมซุปนั่นกว่ามันจะกินได้ง่าย
2: แน่นค่ะ
1: ผมให้คุณบางคนแม่กินถึงแต่ตื่นขึ้นเลยตื่นขึ้น
2: ยาม
1: ม
2: ื้อเลยค่ะ
1: นะท้องว่างเท่าใดสิได้ผลหลายเท่านั้นเดี๋ยวผมถึงบอกให้ตื่นขึ้นยามมื้อนะผมให้พี่ให้น้องกินน้ำสมุนไพรเควิโกทันทีเลย หน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีกินทันที1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าง่ายๆซํานี่ครับนะจากนั้นแล้วก็ได้กลับไปล้างหน้าแปรงฟันเสียบกาน้ําร้อนไว้กลับมาจังมากินกาแฟผมแถมให้พร้อมเด้กาแฟอันก็ได
2: ้ค่ะ
1: นะกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันดีฮะนักคนก็ว่าว่ากินแล้วมันบ่เมื่อยบ่ล้าไว้นั่นมันกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงไว้กินแล้วสู้เวียกสู้งานได้ดีกาแฟผู้เฒ่าเพิ่นก็เอิ้นกาแฟตาเพิ่นก็ว่ากาแฟปวดจังปวดขามันก็เรียก
2: แล้วแต่กาแฟแควีนั่นเองค่ะ
1: จ้ะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สิว่ากันเนาะอันที่ทําไปเป็นกาแฟแฮปปี้เทนนะแม่
2: แม่นค่ะ
1: นะครับเอานี่คือน้ําสมุนไพรเควีโกจ้ะบัดนี้ย่ําแมลงก่อนสิเข้านอนกินอีกแก้วนึงตามด้วยน้ําเปล่าง่ายๆสิอันเป็นอันว่าน้ําสมุนไพรเควีโกนี่กินตั้งแต่ตื่นขึ้นกับตอนสิเขานอนได้แม่เด้อ
2: กิน2เทื่อค่ะแม
1: ่ตื่นกับนอน
2: เขานอนค่ะ
1: เอาง่ายๆสิรถมันจําได้ง่ายของแถมก็ให้พี่ให้น้องเป็นกาแฟ
2: แฮปปี้เทน
1: ที่นี่กันไปดาดซบดาดปากแล้วโอ้มันส่งเขาทาไว้นั่นกาแฟตัวนี้แม่อยากได้ซื้อแต่กาแฟขายบ่มีคือกันนะแม
2: ่ค่ะ
1: นะนั่น
2: ก็มีมีโปรโมชั่นของกาแฟตัวนี้เนาะค่ะกาแฟแฮปปี้เทนนี่ค่ะ4กล่อง4ฮอเนี่ยค่ะ4กล่อง1600บาทเท่านั้นกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะท่านใดที่ปวดแข้งปวดขานั่นล่ะ
1: เอาไป
2: กินกันได้เลยค่ะ
1: อันนั้นเป็นกาแฟตัวที่แถมน้ำสมุนไพรเควีโกไปนะแม่นะ
2: แม่นค่ะ
1: อยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้ผมก็ยังโปรโมชั่นนะแม่เด้อนะท่านซื้อขวดนึงปกติน้ำทองตลาดขวดละ 1,400
2: แม่นค่ะ
1: คัน2ขวดนี่ก็สิเป็น 2,800แต่ซื้อมื้อนี้ซื้อขวดนึงผมแถมให้ขวดนึงเลย
2: ราคาก็จับต้องได้เลยค่ะ
1: แม่บ่ต้องจ่าย 2,800 ครับซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงได้ราคาเพียง
2: 1,590 บาทเท่านั้นได้2ขวดไปเลยค่ะ
1: จาก 2,800 บ่ได้แม่ที่ว่านะครับผมก็แถมกาแฟให้จังที่บอกคุณบอกคุณแม่ไปหรือคุณบอกคุณแม่ว่าโอ้ยอยากได้2ขวดเอาซื้อ2ขวดผมแถมให้เลยอีก1ขวดเลยเป็น3ขวดเลย
2: จาก 4,200 ได้ค่ะแม่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงน้ำสมุนไพรเควิโก3ขวดในราคาเพียง2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
1: เ
2: ฮายังแถมวิทยุให้คุณบอกคุณแม่อีก1เครื่องนะคะ
1: จ้ะนะครับคุณบอกคุณแม่สั่งน้ำสมุนไพรเควีโกกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นโปร1แถม1นะครับในราคา 1,590 บาทนี่ได้น้ำสมุนไพรเควีโกไป2ขวดได้กาแฟแถมไป1ฮอหรือสิสั่งนะครับ2ขวดแถมอีก1ขวดเป็น3ขวดจาก 4,200 จ่ายเพียง
2: 2,250 บาท
1: ผมแถมวิทยุท่านซิเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อท่านนี่เครื่องบักใหญ่ให้พี่ให้น้องฟรีๆอีก
2: 1เครื่องค่ะ
1: นะบ่ต้องอันได้ถามด้วยแม่ผมให้เลย
2: ค่ะบ่ต้องชิงโชคบ่ต้องจับฉลากแม
1: ่บ่ต้องล้อรุ่นครับ
2: แม่นค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควีโก3ขวดเท่านั้นได้วิทยุอีก1เครื่องไปเลยค่ะราคากับพิเศษนำค่ะจาก 4,200 เหลือเพียง 2,250 บาทนั่นคือ
1: ง่ายๆ
2: ราคาโปรได้ค่ะแม่นั่นน่ะ
1: ง่ายๆจำนั้นแม่ซื้อวิทยุมื้อนี้ 2,250 บาทผมแถมน้ำสมุนไพรเควีโกไป3ขวดเลย
2: พี่นุ่มนั่นเบาไป
1: นะครับซื้อน้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงครับ1,590 บาท 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควีโกไป2ขวดได้กาแฟไป
2: 1ฮอใหญ่ค่ะ
1: อันนี้คือโปรแรกได้มั้ย
2: โปรที่2
1: มาดิโปรที่2นี่ซื้อ2ขวดผมแถมอีก1ขวดเป็นได้3ขวด
2: ค่ะจาก 4,200
1: นะเอาน้ำพี่น้องเพียง
2: 2,250 บาท
1: อันนี้แถมวิทยุท่านซิเตอร์เสียงดังฟังชัดใส่ได้2ระบบ
2: ในนั่นคือโปรที่2ค่ะ
1: ให้กินแก่กินบ่ต้องรอรุ่นชกทุกออเดอร์มีของแถมว่าแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งตามโปรโมชั่นได้ทันทีเลยบ่ต้องรอรุ่นชกบ่ต้องจับฉลากนั่นให้พี่ให้น้องอีหลีโทรมาเบอร์นี้ได้แม่เด้อ
2: 0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
1: 2358นำสมุนไพรเควีโกเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยได้พร้อมนะผู้เป็นเบาหวานความดันมึนชานำปลายมือปลายเท้านักตนนักโตออกหอนนำปลายมือปลายเท้าเป็นมาเรียดเดียดัดคือไฟดูดไฟช็อตนะแข็งขานักอึ้งตึงคือยังใส่เกือบบูทหรือนะครับนักตนนักโตเบาเหนือเบาขิ้งตื่นขึ้นยามมาเศร้านี่ปวดไปเบิดน้ำกระดูกน้ำตนน้ำตัวโอ้ยว่ามันไปผสมปูนเบิดมือกับป่านนี่นี่ปัญหาแล้วนี่กินได้เพราะนั้นอันนี้แหละแห่งไปตาไปกินแม่นั่นฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่จ๋านะครับมาถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้บ้านเฮาก็เป็นหลายๆส่วนมากนึงเป็นเบาหวานความดันมาก่อนถ้าเป็นเบาหวานนี่นะแม่5ปีมันไปตา10ปีมันไปไตเป็นเส้นทางเดินของมันอยู่แล้วนะครับถ้าบ่ได้เป็นเบาหวานความดันมันก็เกิดจากปัจจัยอย่างอื่นหลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้สูงวัยอายุเฮาหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาได้แม่มันได้เป็นอัตโนมัติดอกนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นําเควีรูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ย้ําว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อแม่เด้อเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่น มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
2: เป็นต่อต่างๆหรือว่าได้หลอกต่อมาแล้วค่ะ
1: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือคุณพ่อคุณแม่หลอกต่อมาแล้วปัญหาแล้วนี่เควีรูทินนะครับเอาอยู่จะแม่ฝากไว้นำเควีรูทินเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะส่งจากออสเตรเลียให้พี่น้องคนไทยบ้านเฮาได้เข้าฮอดเข้าถึงนะไฮรูทินมาถึง 70% บ่ได้แม่บ่มันธรรมดาเด้คุณพ่อคุณแม่เคยเอาไปกินแล้วยังนะคันว่าท่านได้กินล่องเอาไปกินเบิ่งได้แม่นะกระปุกนึงมี30แคปซูลกินได้15มื้อวิธีกินก็ง่ายๆครับนะหลังอาหารเช้า1แคปซูลก่อนนอนอีก1แคปซูลกับมื้อนึงกิน2เทื่อครับ2เม็ดแรงเม็ดง่ายๆจังซี่นะแม่นะทั้งหมดนะครับเป็นอันว่า2เม็ดต่อมื้อนึงกระปุกนึง30เม็ดกินได้15มื้อนะเควีรูทินสั่งมื้อนี้นะครับแม่นะ3กระปุกจากราคาปกติอยู่ที่ 1,770 บาทคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าฮอดเข้าถึงในราคาเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: 1,290 บาทได้เควีรูทินไปถึง3กระปุกน้ำกันนะครับอยากได้ไซต์ตรงฮานุ่มนั่นใบหม่อนจ้าทั้งเบอร์นี้ได้เลย
2: เบอร์9ประเดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
1: 2358ครับสั่งมื้อนี้นะครับบาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายผลิตภัณฑ์ถูกตัวนะแม่สั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆท่านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจ้ะแม่จ๋าแล้วพี่น้องที่สั่งเควีรูทินก็สั่งครบเสร็จ3กระปุกมื้อนี้ของฝากของตอนลูกให้พี่ให้น้องคือเก่าเด้อ
2: ค่ะ
1: อยากได้หยังว่ามาบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดหรือแก้วกาแฟหรือสบู่ได้ทั้งนั้นเลยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง1ชิ้นนะครับของแถมเนี่ยเลือกได้1ชิ้นนะโทรหานมนั่นใบหม่อนได้แม่เควีรูทินดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตานำสมุนไพรเควีโกดูแลเรื่องความ
2: องค์ร่วมในร่างกาย
1: ของร่างกายแต่ถ้าหัวจะลดเท้าเลยบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดง่ายๆครับสะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดโทรมาสะดวกตอนใดก็ได้เพราะจำเป็นต้องอยู่ในรายการนะแม่
2: ออกรายการไปแล้วก็สามารถสื่อสารได้ค่ะ
1: 4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่ม1ทุ่ม ตี2ตี3ตี4คันพ่อๆแม่ๆบ่นอนบ่เป็นหยังครับแต่ผมนอนแต่3ทุ่มพุ่นแล้วว่าเลยครับโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้ตลอดได้แม่
2: ทางเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358จ้า

0: มวนมวนพันปีพันนองไปผมไม่ฟังต้นฉบับได้ไหมนะครับเสียงตอบจากเวียดนามละอองดาวสุท่อนบุญห้องไหวลองแจอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญศิลปินเมื่อก่อนมีบ่หลายคนไปแนะนำบ่ว่าสิเป็นแม่เลี่ยมดาราน้อยนะครับแม่พองนะครับแม่พองศรีวรนุชอันนั้นสุภาพสตรีนะแม่ยามทุกยามคิดอันว่าสุภาพสตรีนี่นอกจากแม่พองศรีแม่
1: เลี่ยม
0: ดาราน้อยแล้วก็มีนี่แหละครับอีกคนหนึ่งละอองดาวสุท่อนบุญนี่แหละนะครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆอีกแน่ก็บ่ค่อยติดชาร์ตปานใดนะครับนอกนั้นก็เป็น นะครับศิลปินที่คุณบอกคุณแม่คุณเคยก็มีเห็นแถวๆนี่แหละครับดังๆเนี่ยก็สิเป็นแม่นะครับแม่พ้องกับแม่เลี่ยมนะครับ2,000เสียงขึ้นจรวดดิบแล้วนะขึ้นฟ้าเลยๆนะครับอ้าวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศักดิ์ศรีสีอักษรอีกคนนึงอยู่นะครับศักดิ์ศรีสีอักษรเราอองดาวโซท่อนบุญนะครับและก็หลายต่อหลายคนนำนะครับพอแม่ๆรุ่นเก่าๆหัวใจกันดี
1: ค่ะ
0: ร่วมไปถึงนะครับคุณหมอคะนะครับศิลปินบินนะครับบินจวันนะครับ
1: ค่ะและอีกหลายศิลปินอยู่ได้เนาะแม่เนาะ
0: นะครับ
1: ค่ะมีแต่เพลงมวนๆแม่บ่ค่ะแม่
0: มีแต่เพลงมวนๆนะก็ได้คิดฮอดความหลังอยู่ได้เนาะแม่
1: และที่สำคัญฟังแต่เพลงมวนๆบ่ได้เด้พ
0: ่
1: อต้องสร้างผลิตภัณฑ์นำเด้
0: สุขภาพมันต้องดีนำตัว
1: แ
0: ต่บ
1: ่
0: ทันบ่มวนตัวหลายคนก็ว่าคือบ่เปิดมาลำแน่นั่นโอ้ยว่าสิเปิดอยู่ดิ
1: ม
0: ูลเดินเก่าเขาประดับดินนี่ว่าสิเปิดซื้อพิษนอง
1: แม่แม่อยู่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อันฟังอยู่ดอก
0: อันสิผมยกไปเปิดเดือน10ก็แล้วกันเนาะยกไปเปิดเดือน10ช่วงบุญขอสากก็แล้วกันนะครับรวบใส่กันเลยทีเดียวนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นำอ้าวคุณพ่อคุณแม่จ๋าเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของมีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทีนจ้ะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกและก็ฝากไปถึงพี่ถึงน้องบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาก็เสื่อมขาเขาลันอิมาโลดโกด7ลูกกะโอยนั่งกะโอยกันจิโกยเอาดากขึ้นก่อนนั่นฝากแฮปปี้เทียนเหือบไว้น้ำแน่ก็แล้วกันสมุนไพร3แผ่นดินแม่นะครับสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้บ่ธรรมดาดิเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนำกันจังได้เอิ้นสมุนไพรนั้นนี่ว่าเป็นสมุนไพร3แผ่นดินจ้ะแม่ใส่สมุนไพรจากประเทศไทยจากกินจากอินเดียแม่มาร่วมกันได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนอันนี้บ่ธรรมดาเลยทีเดียวดินะครับบ่ได้มาได้โชคช่วยได้แม่นะรางวัล2ปีซ้อนได้มาเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพร3แผ่นดินโดยเฉพาะนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่อีหลีนะโดยเฉพาะผู้ที่จมว่าจะของเป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข้าลันอีมาลดกด7นี่เอาไปอยู่ไปกินได้แม่เด้อแฮปปี้เทนกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลกินได้15มื้อคือกันนะครับวิธีกินก่อนล้างอาหารตอนเช้า2แคปซูลง่ายๆซ้ำนั้นนะสั่งมื้อนี้สมุนไพร3แผ่นดินจาก 1,770 บาทผมเอา 1,290 บาทจ้ะแม่ราคาทอกันกับเควีลูทีนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้ไปล่องอยู่ล่องกินเมืองจะกับปุกันกันสิก็ได้คือกันเอาเควีลูทีน2กระปุกนะครับเอาแฮปปี้เทียนใส่มาน้ําจะกับปุกเรื่อยๆนั่นคละกันจังสิก็ได้ครับผมใจคุณพ่อคุณแม่นะครับได้อยู่ได้กินทั้งเควีลูทีนเจียวกับเรื่องสายตาทั้งแฮปปี้เทียนเจียวกับเรื่องนะหมอนล่องกระดูกทับเส้นจริงนะแม่แต่คันคุณพ่อคุณแม่สั่งตั้งแต่แฮปปี้เทียนอย่างเดียวสมุนไพร3แผ่นดินครบเสร็จ3กระปุกมื้อนี้ผมแถมมิตรไนออยพี่น้องนํานะมิตรไนออย1อันนี่ราคา890บาทบ่ได้แม่บ่ธรรมดาเด้นะครับนะฝากไว้นําได้ก็แล้วกันคุณพ่อคุณแม่ครับ081 117 2358เด้อพ่อเด้อแม่เด้อนะครับพ่อแม่ๆผู้ที่รักสุขภาพทุกคนนั่นฝากไว้นํานะเอาไปใส่เอาไปอยู่ไปกินกันนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่าโรมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมขาข้อลันอิมาโลดโกด7ซื้อนี่บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงแฮปปี้เทียนเฮือบแม่จ๋าสมุนไพร3แผ่นดินนะครับเป็นทั้งของนะครับสมุนไพรที่มาจากไทยจากกีนจากอินเดียร่วมกันจังได้ฉายาสมุนไพร3แผ่นดินนะอยากได้มื้อนี้สายตรงหาลูกหาเต้าโทรหาน้องนั่นไปมัน081117-2358จะ081-117-2358จะแม่จ๋า081-117-2358สั่งมื้อนี้บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 หมื่นสินค้าขวัญมือจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจะแม่จ๋านั่นฝากไว้นำแฮปปี้เทนเฮิร์บ นะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินสร้างมือนี่ผมแถมมิกในออยพี่ไอ้น้องนึงกับพวกท่านที่0811172358จะ0811172358นะครับฝากไว้นำแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินประเภทเป็นโรคเก่ารุมาตอยปวดจากกังวันแม่ปวดจากไททอยจ้องลงมากังวันลงไปหาไหลทวงลงไปหาบักแอลตึงลงไปหอดพุ่นตาโนเอียงพุ่นนะครับบัดนี้โอ้ยเข็งตึงย่ำมาแรงสีนอนเลยสิเอี่ยวตัวสิกระงวกไปต้องได้งวกไปเอี่ยวไปทั้งตัวเด้งวกแต่หนาสิกับอะไรเด้แม่เป็นคือข้อตรงหวานแม่เคยเจอบ่นะครับแต่อันตรายเด้ผู้ที่เป็นสินนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่อันตรายซุ่มเสี่ยงกับการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าปล่อยให้มือนั้นมาหอดมาถึงได้แม่ผมน่ะเสียวแทนย่านพี่ย่าน้องเป็นจังซั่นนะทั้งหูว่าผิดปกติไปหาแพทย์หาหมอหรือแต่กันไปหาแพทย์หาหมอพ้นกับสิผ่าตัดอย่างเดียวแต่กันผ่าตัดในสิคันเฮาอายุหลายนะครับผมก็บ่แนะนําปานใดเรื่องผ่าตัดนี่มันต้องได้วางยากันมันต้องเก็บแผลในสิมารักษาแผลในสิมาดูแลของคนป่วยอย่างอื่นนี่ผู้สูงวัยอีกโอ้ยากได้แม่หลายอย่างนะครับเป็นนั้นว่าถ้าหูว่านะครับมันเป็นจังซั่นมันจําเป็นต้องได้ดูแลเจ้าของลองฟังเบิ่งมันมีหวานยาท่านั่งตัวใดที่มันตอบโจทย์บ่พอได้เอาไปอยู่ไปกินได้นะครับถ้ามันเป็นจังซั่นได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เป็นจังซั่นดีกว่าบ่อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ผ่าตัดแม่ๆนะครับกันผ่าตัดแล้วมันจะยุ่งยากหลายๆสิ่งใดๆอย่างถ้าน้อยนุ่มกุมารร่างกายแข็งแรงอยู่บ่มีปัญหาแต่กันอายุหลายแล้วผมก็เลยบ่แนะนําเรื่องนี้ปานใดเอาฝากไว้นํามีปัญหานะครับหมอนรองกระดูกทับเสร็จเอ็นยึกนั่นฝากสมุนไพร3แผ่นดินไว้นําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงร่องเอาไปกินเบิ่งแม่ศีลความแตกต่างโทรหานุ่มนั่นใบมอน0811172358ซื้อนี่บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับทันทีระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายๆได้อย่างยากท้องผูกดูๆนั่นก็มีชาไทยได้แม่เด้อชาไทยนะครับนะชาไทยเป็นผลิตภัณฑ์เทศมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ท้องผูกกินง่ายไทยยากท้องผูกดูๆนอกจากนั้นก็ยังมีชาเขียวมัทฉะเป็นชาเขียวที่ใส่คอลลาเจนมาถึง2ตัวน้ำกันตัวหนึ่งคือไดเปปไทด์ตัวหนึ่งคือไตรเปปไทด์คุณสมบัติแตกต่างกันไปได้ไหมตัวหนึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณอีกตัวหนึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกหูกระดูกพุ่นนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่นะครับเขียวบ่หมันหัวงอกก้นไว้แก่เลี้ยวจังสิแม่แม่นะครับเบิ่งแง่เจ้าของค่าชาเขียวมัทฉะใส่สมุนไพรถึง32ชนิดเด้อัดแน่นเต็มอยู่ใน1ซองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินลดคุ้มกับเงินเกินกระจายได้สุขภาพแบบเต็มๆเลยอ้อหนึ่ง390บาทครับชาไทยชาเขียวมัทฉะราคาเดียวกันครับกาแฟตากาแฟเควีที่คุณพ่อคุณแม่หูจักกันดีอันนั้นก็กล่องหนึ่ง390เพื่อกันครับเอาค้ากันได้ครับนะหรือซื้อเฉพาะกาแฟตาอย่างสี่กับสามกล่องพันซื้อแต่ชาไทยอย่างสี่กับสามกล่องพันซื้อชาเขียวมัทฉะสามกล่องกับพันแต่ขนาดค้ากันยังละกล่องในนั้นกับพันคือกันครับกาแฟกล่องหนึ่งชาไทยกล่องหนึ่งชาเขียวมัทฉะกล่องหนึ่งสามอย่างนี่กับพันคือกันครับคันซื้อครบ3กองผมก็มีของฝากตอนหนาคนต่อคนแม่คือกัน0811172358ได้แม่เด้อ0811172358

0: ะครับโอ้ให้ฟังต้นฉบับเลยได้ไหมนะครับนะงานเพลงนะของพ่อนชัยสอยเพชรทองไวนะครับต้นฉบับเลยตั้งแต่ปี2112ครับเพลงนี้นะครับผมให้พี่น้องได้ฟังต้นฉบับแผ่นเสียงกี่ครั้งเลยเดียงงับเดียงงับเลยยิ่งพี่เสียไอ้พุ่นเอาสิไม่คุณพี่แอนอกให้พะนะ
1: คือบอกมวนคือหลอกมวน
0: อ่านเบิ่งตัวหนังสือเขาจะวางสั่นก็เลยวางทำเพลินให้สิรับก็สมัยก่อนเป่าแค้นอย่างเดียวเนาะแม่เน
1: า
0: ะนะคร
1: ับ
0: ดนตรีนะครับใส่เป็นแค้นอย่างเดียว
1: เหมือนกับกลองนะ
0: เหมือนกับเล่นชีบอร์ดเลยแต่บอกว่าคนเป่าแค้นได้ผิวมากเลย

0: แต่งเพลงก็เก่งละหายเว้ยผมก็คิดจินตนาการตามเนื้อหาของเพลงนํายิงพี่เสียให้พุ่นเอาสิแม่คุณพี่แอนโลกให้แล้วคือสิแม่นน่ะไปถ่าผู้สาวเนาะเบิ่งทานเน
1: า
0: ะปืดแก๊ปเด้สมัยก่อนบ่แม่นแนวล้อเลียนเด้มันหวานเด้มันตัดลูกกีตะกั่วซิหลายๆ
1: อีแม่มัน
0: นี่แม่เนาะลูกกีตะกั่วหลายๆซ้ํากําวันบ่ได้สวัสดีครับน้องนั่นรับสายจ้า
2: ก็ปวดก็เปิดเพลงม่วนถูกใจแท
0: ้
2: นั่นก็ใบหมอนแม่บ่ได้ฟังหยังที่ตะวอกซ่อนเสียงเพลงแม
0: ่บ่ได้ว่าดอกแม่นะผมก็คิดว่านะผมกําลังตั้งใจฟังเพลงอยู่ครับคือเว้าดีเด้เด้
2: ตั้งใจฟังเพลงร้องน้ําเต้นพร้อมเด้อบ่ธรรมดา
0: เด้อนี่นะครับอยู่ไสเลยแม่จังหวัดใดล่ะนี
2: ่อันแม่แสงมานี่แสงกินทอดอยู่ดินน้องเดือนเนื้อนี่ล่ะ
0: โอ้จ้าอยู่นี่อุดรอุดรนะครับน้องเดือนเนื
2: ้อดินน้องเดือนเนื้อเนี่ย
0: ดินน้องเดือนเนื้อบัดตัดนะครับบ้านเลี่ยมพิลิกบ้านเลี่ยมพิลิก
2: ออกจะมากหลายนะพันเสมอที่ถ้าว่าที่ทั่วมือไหนก็บ่ว่างก็ได้มือนี้ก็
0: โอ้นะครับ
2: เต้นทั้งยอดนั่นได้เป็นตะย้อนก็ย้อนได้เป็นตะป้วนก็ป้วนนั่นแม่โอ้ยก็ตื่นใจแต่ว่าตะดอก
0: งอกใส่งอกหัวได้แล้วงอกใส่งอกหัวได้แล้วนะแม่นะครับ
2: ครับขอบคุณค่ะดีใจ
1: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะแม่
0: จ้าขอบคุณหลายๆอีเมลแสงมานี
1: ่
0: ย่ำเต้นเจ้าของงอกใส่งอกหัวนี่นะเอายายนี่ไปกินยาลืมขย่าวขวดเพราะเขาปฏิวัย
1: มันก็ดีใจด้วยค่ะพี่นุ่มนั่นมันทำให้คุณพ่อคุณแม
0: ่บ้าน
1: เฮามีความสุขเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้านะครับขอบคุณ
1: มาก การมีความสุขนี่ร่างกายเฮาพร้อมจิตใจเฮานำพี่นุ่มนั่
0: น
1: จิตใจดีร่างกายดีด้วยค่ะแม่ควบคู่กันไปเน
0: า
1: ะค่ะแม่เน
0: า
1: ะค่ะนั่นล่ะค่ะ
0: มันคันบ่สั่นมันก็บ่เป็นจังซี่ได้เด้ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะพ่อแม่ๆบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: นะเป็นเพลงเก่าๆนั้นหยิบมาฝากตอนนอนหาพยายามสิสรรหาแต่กับเพลงเก่าๆอยู่ผมก็จำชื่อเพลงบ่ได้ทั้งหมดพยายามไปเสิร์ชเบิ่งบางทีมันบ่ทันได้ฟังโดยตัวเองในแม่นก็เลยบ่ฮู้ว่าเปิดเพลงนี้แล้วมันสิถึงใจคุณพ่อคุณแม่บ่จังซี่น่ะก็คิดไปหลายๆอย่าง
1: มื้อนี้สาวซาหลาย
0: นี่สาวซ
1: าหลายค่ะ
0: สาวซาหลายหมอกหลายพื้นที่มาก
1: หลายพื้นที่เลยค่ะหลายจังหวัดเลยล่ะ
0: บ่ว่าสิเป็นสารคามบ่ว่าสิเป็นสุรินทร์
1: บ
0: ่ว่าสิเป็น
1: บุรีรัมย
0: ์บุรีรัมย
1: ์ค่ะอุดรธานี
0: อุดรธานี
1: สารคามอุดรธานีมาแล้วเนาะ
0: จ้ะ
1: สาวซามีแต่สาวซาเพิ่นล่ะค่ะมื้อนี้
0: นะครับนะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันหักสุขภาพจากของแม่จ๋าดูแลตัวเองสุขภาพบ่ดี
1: คิดฮอดคิดถึงลูกเต่าน้ําค่ะคิดฮอดคิดถึงผลิตภัณฑ์ของเฮาน้ํา
0: เอาไปอยู่ไปกิน
1: กันและที่สําคัญเน
0: า
1: ะค่ะต้องสั่งไปอยู่ไปกินน้ําค่ะ
0: โดยเฉพาะน้ําสมุนไพรเคปิโกนี่มันสิดูแลคุณพ่อคุณแม่ในมวลรวมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้น้ํา
1: ค่ะ
0: นะเอาไปอยู่ไปกินกันแม่มันจะกินหวานยาถ้านั่งตัวอื่นก็สามารถกินกว่าผู้กันได้นะครับน้ําสมุนไพรเคปิโกสั่งขวดนึงผมแถมขวดนึงได้มื้อนี้
1: ค่ะขวดนึงนี่

0: ฮอตก็ถึงในราคาเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้นำสมุนไพรเชฟวิโกไปถึง
1: 3ขวดไปเลยค่ะแถมวิทยุให้อีก1เครื่องค่ะ
0: วิทยุทัศน์ซิเตอร์เสียงดังฟังชัดครับเอาไปทงไปทาฟังอยู่หัวอยู่สวนฟังอยู่ไฮอยู่หน้าฟังอยู่เงียนอยู่สั้นได้เบิดครับ
1: ค่ะ
0: ใส่ได้2ระบบทั้งกันไฟบ้านแล้วก็ไฟท่านนะย่ำนั้นก็กดสวิตช์เลื่อนเอาคันใส่ไฟบ้านก็เป็น AC ได้แม่เด้อนะคันเป็นไฟแบตเตอรี่ก็กดไปทาง DC
1: ค่ะ
0: นะครับมันสิเป็นจังซั่นน่ะง่าย
1: ๆกดออกมันมีสวิตช์ออกน้ําเน
0: า
1: ะ
0: เลื่อนสวิตช์เอา
1: เลื่อนสวิตช์ค่ะ
0: แนวไปเสียบไฟฟ้ามันยังอยู่ DC อยู่มันบ่ดังให้เจ้าดิ
1: แม่ว่าจัก AC DC ดอกเด็กหน่อยมื้อนี้ว่าซั่นว่าค่ะ
0: มันเขียนไว้จังซั่นอยู่ครับตัว AC กับ DC ครับ AC ก็คือไฟบ้านแม่จําง่ายๆนะครับอันไฟเสียบปลั๊กมือใดให้ใส่ AC ตัว A นะแม่กันก่อน
1: ค่ะ
0: ตัวไทยมันตัวเดียวกันอยู่ตัว C มันสิง้อเราคล่องคือแม่งงแงงอยู่ดอกนะครับ0811172358จ้ะแม่นะอยากได้นำสมุนไพรเควีโกหรือคนบักคนแม่ผู้มีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้นำเควีรูทีนเควีรูทีนนี่ดูแลคนบักคนแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางในแม่ตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาแล้วนี่นะครับเอาคิวีรูทีนไปอยู่ไปกินมึง3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่ย่ําว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นบ่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นในตาล้วนๆเลยคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินรสบ่ผิดหวังจ้ะแม่จ๋าอยากได้สายตรงหาลูกพระเต่าทุ่งหานุ่มนั่นใบมอนนะคิวีรูทีน3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทนะผมแถมของแถมให้พี่น้องเลือกได้ยังใดยังหนึ่งบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดอยากได้ยังซื้อสารมาจากแม่จ๋าเควีรูทีนนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องผมให้รูทีนถึง 70% เลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนสายตรงมาจากแม่0811172358ที่นี่มาฝากถึงพี่ถึงน้องในช่วงเขาพรรษาลาพระเจ้าองค์ที่นะแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมทอดเทียนแน่มีกิจกรรมไปหันไปนี่จักน้อยก็สิออกพรรษาลาพระเจ้าล่ะบุญเดือนเก่าเขาประดับดินบุญเดือน10กับบุญเขาสากไปวัดไปว่าเป็นพ่อบ้านแม่เมี่ยงนะครับนะผมก็บ่อยากเห็นคุ้งบ่ก็แม่ข้อแปนข้อเปล่าปานใดเด้อยากให้พี่น้องได้นะครับข้อสวยๆงามๆไปทั้งใดว่าซั่นนะครับได้นะ
1: สมศักดิ์ศรี
0: สมศักดิ์ศรีเป็นเหลี่ยมเป็นใสแม่ๆนะครับมื้อนี้นั่นมีท่องเทียบกุลกีมาฝากพี่ฝากน้องมีตั้งแต่เส้นขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทนะครับนะแต่ละขนาดสามารถสวมหัวได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับเริ่มต้นที่2บาทมีเงินพันแม่ก็ได้ใช้แล้วครับอันซื้อท่อง2บาทน้ำนุ่มนั่นไปหมอนมือนี่ในราคาเพียง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: ซื้อมันมาท่องเทียบโกลากีได้แม่ท่องมาจากประเทศมาเลเซียนะครับสาเหตุที่เอิ้นว่าท่องเทียบโกลากีเพราะว่ามันเหมือนกิ่งทุกอย่างเป็นของนะครับของเทียบนะแม
1: ่ค่ะท่องเทียบ
0: เป็นท่องเทียบนะครับบ่ว่าสิเป็นขนาดบ่ว่าสิเป็นสีบ่ว่าสิเป็นลายต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นน้ำหนักเหมือนของจริงเป๊ะทุกประการเลยบ่หลอกบ่ดำมันหั่นจำนำบ่ได้เท่านั้นเองนะครับขึ้นข้อรองงามมีออร่ามีสง่าราศีสมเกียรติทรงศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่ใส่ออกกันใส่ออกงานใส่ไปใส่มาใส่เนี่ยโอ้ยคนงวกนำเหลียววิทย์เวียนแม่บ่งวกเบิ่งตาเสาหัวก็ยังว่าม
1: ันดิมันเบิ่งบ่ได้เห็นบ่
0: นะเป็นตาเสาอ่อนคักนี
1: ่ท่องเทียบโกลักกี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆพร้อมด้วยค่ะพี่นมนั่น
0: เป็นโปรโมชั่นดีๆพร้อมเอาจังซี่ก็แล้วกันคันคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนาด2บาทบอกขนาดก่อนก็แล้วกันนะแม่เนา
1: ะ
0: มีขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทสุภาพสตรีใส่2บาทกําลังงามได้แม่หลายคนถามคือบ่เฮ็ดบาทนึงได้นั่นลองเฮ็ดมาแล้วแม่เนื่องจากว่าเฮ็ดสายตันเนาะบาดนี้เอาสวมหัวได้มันถึงเสียหน่อยมันขาดบาดนี้ก็เลยตัดสินใจเฮ็ด2บาทอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะคุณแม่ใส่ได้บ่ใหญ่บ่น้อย
1: บ่น้อย
0: ครับกําลังพ่องามๆพ่อสวยๆบ่เวอร์แล้วเหนือสิ่งอื่นใดเหมือนของจริงเป๊ะทุกประการ
1: แล้วก็ที่สําคัญใส่แล้วโชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยค่ะสําหรับท่องเทียบโกลกีของเฮาเน
0: า
1: ะ
0: 2บาทในราคาเพียง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: มีเงิน 1,000 แม่ก็ได้2บาททันทีสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังประทับใจคือกันกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยผมได้ส่งท่องไปแม่ก่อนฮอดบ้านได้รับสินค้าจังใจเงินหน้าบ้านง่ายๆสั้นขั้นแม่อยากได้3บาทเพิ่มให้ผมอีกแก๊กร้อยหนึ่งกับพ
1: ่อ
0: 1,100 บาทผมให้แม
1: ่3
0: บาทเลยโอ้ยอยากได้4บาทให้พอสู้ได้นั่น4บาทแม่ก็เพิ่มให้ผมอีกนะครับ200เป็น 1,200 แม่ 1,200 แม่ก็ได้4บาทเลย
1: แม่น
0: กันแม่ให้ผม 1,300 ผมให้5บาทเลยเส้น5บาทนี่นะแม
1: ่มักใหญ่เลยค่ะแม่
0: โทษประธานอภัยเส้น5บาทนี่ซ้ำปากกาบ่นเว้าโพดให้บ่เวอร์ได้มั้ย
1: ค่ะ
0: ซ้ำปากกานี่โอ้
1: ต้องให้อีพ่อใส่
0: ครับนะแต่ว่าสุภาพสตรีบ่มันจะใส่มันใหญ่เกินนะครับ

0: มันสิอันตรายต่อเฮาบ่แม่นหยังเด้แม
1: ่
0: นะครับสุภาพบุรุษใส่เลยนะครับหันว่าไปตลาดนัดโคกระบือนี่ให้ว่าผู้สาวแตกน้ำกดเว้นเว้นละนะครับนะไปขายปอขายมันไปทางใดมาทางใดนี่ฮู้ไหมนะครับผ้า
1: บ่มองบ่เบิ่งแต่เสาหัว
0: บ่ได้เบิ่งแต่เสาหัว
1: นั่นล่ะค่ะพ่อ
0: เหลี่ยมนี่อาบยาบเด้อันที่เว้านี่บ่แลบ่ดำเด้แม่บ่คั่นตัวตาดบ่มันแขนอยู่บ่มันใส่อยู่ร้อยเอ็ดมันมาอยู่อุดรพี่ข้อแหล่เอ็นเอ็นเล็บดำพี่ๆบ่แม่นเด
1: ้ค่ะ
0: เกาตู้อวดตาตัวตาฮอดน้องไข่บ่แม่นเด้
1: อยู่บุรีรัมย์มาคั่นฮอดอุดรบ่แม่นเด้
0: บ่นั่นเด้ครับบ่เป็นในซั่นน่ะบ่ตัวตา
1: บ่จ
0: นบ่เกาจนเล็บดำพี่ๆเด้ปานนั่นเด้แม่เด้ทางคนมันใส่ท้องปอมนะนั่งข้อแหล่อินเดียนเด
1: ้ค่ะสีมันออกอ่ะ
0: สีออก
1: มันกินแม่นบ
0: ่บ่ฮู้จักเนาะเพิ่นก็เอางัดออกมาจากนอกเสียเพิ่นแล้วล่ะให้คนชั่วสีดำหอมใส่จังหน่อยเหลียวเบิ่งข้ออยู่บางข้อบัดแหล่เอ็ดเอ็นอยู่บาดนี้นะครับโอ้ยเก่าบาดนี้ตัวอวดตัวคันบาดนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับเหลียวเบิ่งเรียบซั่นดำไปอีปีมันเข้าไปในเรียบพุ่น
1: ค่ะแต่สำหรับท้องเทียบโกลักกีของเฮาค่ะ
0: บ่ดำปัญหาแล้วนี่บ่มีปัญหาแล้วนี่บ่มี
1: แต่จำนำบ่ได้เด้อค่ะแม่เด้อแถมมีโปรโมชั่นดีๆเนาะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่2บาทนี่ 1,000 บาทเด
0: ้
1: 3บาทนี่ 1,100 เนาะค่ะแม่นบ่ถูก
0: ว่าแม่นจ้ะถูกจ้ะ
1: แล้วก็4บาทนี่ 1,200 บาท5บาทกับ 1,300 บาทค่ะ
0: ครับง่ายๆแม่มีเงิน 1,300 บาทแม่ได้ใส่ท้อง
1: 5บาทค่ะ
0: นะครับอีพอคือกันเจ้าอยากได้5บาทว่าซั่นมีเงิน 1,300 มาเลยฟรีค่ะจัดส่งพร้อม
1: ค่ะหรือว่าสิเอาเป็นเซตเป็นแพ็คเกจ
0: เป็นโ
1: ปรโมชั่นค่ะ2บาท2เซนจังซี
0: ่จ
1: าก 2,000 บาท
0: 2,000 แมนจ้ะ
1: แมนบ่พี่นุ่มนั่นจาก 2,000 บาทเฮาให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษเป็นโปรดีๆเนาะค่ะเซ็น2บาทนี่2เซ็นได้ค่ะแม่ 1,800 1,780 บาทค่ะได้2บาทนี่2เซ็นไปเลยเน
0: า
1: ะค่ะราคาอยู่ที่ 1,780 บาทค่ะ
0: ผมเฮ็ดจักขนาด2บาทกับ3บาทได้แม่เด้อเฮ็ดผมไม่ชัด2ตัวเท่านี
1: ้แมนค่ะ
0: คัน2บาทนี่แม่อยากได้2เซ็นว่าซั่น2เซ็นจาก 2,000 บาทผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,780 ค่ะ
0: แม่สิได้ท่องน้ำหนัก2บาทนี่2เซ็นน้ำกันผมสิขะไล่ไปให้น้ำเด้นะครับเดี๋ยวปัจจุบันไล่เดียวกันไปปัจจุบันโอ้ยผัวกับเมีย
1: ขะไล่ไปค่ะขะไล่ไป
0: ปัจจุบัน
1: ขะไล่เลย
0: ผัวกับเมียมันใส่ท่องสิเดียวกันปัจจุบันผมให้เขาใส่แบบแตกต่างให้เห็นเลยใส่กับไปงามทั้ง2เซ็นเลยนะครับเหลี่ยมหยาบไปโอ้ยขนาดไปวัดนี่เมื่อวันพระวันศีลนี่ไปกรมป่าปั๊บๆหลวงพ่อว่าโอ้ยปีนี้บ่เป็นเจ้าภาพกฐินซอยได้บ่
1: เห็นท้องเสร็จใหญ่เตี้ย
0: พุ่นนี่เดี๋ยวนี้นะครับบ่เป็นเจ้าภาพผ่าไตน้ําจักผืนอยู่บ่แม่อ๋อ
1: เพียงสันนี่มันว่า
0: ไปทอดเทียนน้ําวัดอื่นนี่โอ้ยนะครับเขาเรียกน้ําหงวกโอ้ยบ่ได้พอกันคราวเดียวมาบัดนี้แล้วรถพ่ออยากพ่อกินเนา
1: ะ
0: ทั้งตาทั้งใหญ่รถ
1: โอ้ยใส่ท้องเสร็จบักใหญ่เตี้ย
0: เออจังมันเป็นตาอ่อนซ่อนข้อเหลี่ยมหยาบลูกเพิ่นได้ลูกเคยฝรั่งหาไหนเนาะวันนี้นะครับผู้นี้เขาสู้กันบาทอื่น
1: ค่ะแล้วก็มีโปรที่2ค่ะ
0: บาท
1: น
0: ี
1: ้นั่น
0: อยากได้3
1: บาท2เซ็นได้บาทนี
0: ่ปกติราคามันก็จะอยู่ที่ 2,200 เด
1: ้ 2,400
0: 2,200 ครับ
1: 2,200 เด้
0: จ้ะ 2,200 ครับเพราะว่าเซ็นนึง3บาทมัน 1,100
1: ค่ะเป็น 2,200 เนาะ
0: 2,200 จ้ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คนบอกคนแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง
1: 1,890 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้3บาท2เซ็นได้แม
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะไล่ไปหาอีกต่างหาก
0: แต่กันอีพ่ออีแม่ว่าโอ้ยก็อยากให้พ่อซื้อ3บาทแต่แม่เสียวจัก2บาทนี่มึงก็จัดโปรโมชั่นเซ็น2บาทกับเซ็น3บาทให้น้ําได้เป็นหยัง
1: ได้คือกันค่ะแม่
0: เอาจังซี่ก็
1: แ
0: ล้วกันเนาะเซ็น2บาทกับเซ็น3บาท2เซ็นนี่ปกติราคามันอยู่ที่ 2,100 บาทแต่กับคันคุณพ่อคุณแม่อยากได้2บาทเซ็นนึง
1: 3บาทเซ็นนึง
0: จาก 2,100 ผมหมดน้ําพี่น้ําน้องเพียง
1: 1,850 บาทเท่านั้นค่ะ
0: แม่สิได้2บาท1เซ็น
1: 3
0: บาท1เซ็นผมขะไล่ไปพร้อม
1: ค่ะ
0: นะครับค่าไล่จังได๋นั่นเอาผู้หนึ่งใส่ไล่หนึ่งผู้หนึ่งใส่ไล่หนึ่งนะแม่เดี๋ยวปัจจิค่าไล่ปัจจิวามึงเอาไปชุบขี้บินหมอมาที่ปัจจิวาดินะครับค่าไล่ในที่นี้ผมสิเฮ็ดไล่มันแตกต่างกันนะนะครับฮาละคนเป็นปองอ้อยฮาละคนเป็นดูด
1: ง
0: ูเป็นโซจังซี่นะแม่เฮ็ดต่างกันไปแต่ที่แน่ๆบ่ว่าสิเป็นไล่ใดก็ตาม
1: สวยทุกไล่ค่ะ
0: สวยทุกไล่งามทุกอันนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องไว้นะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสายตรงมาบ่เข้าใจตรงใดนะครับหรือบ่กล้าเว้าหน้าไม่โทรหาลูกค้าเต่าตอนออกรายการแล้วเด้อแม่เด้อ
1: ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะแม่รอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่จ๋า0811172358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งมื้อนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายบ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนะดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งสอย นะครับสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังก็ต้องจ่ายรอ 2-3 มือสินค้าฮอตมือจังใจเงินหน้าบ้านจ้าแม่จ้าเอาเดี๋ยวบ่มีดําเวลาอะไรหลังจากจอมอจันทร์ก็มาบ่จักไกลจากหน้าเวลาของมาไหลบ่จักไกลบอกหมู่เจ้าเวลานั้นหนังจวนมากขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนฮอดช่วงท้ายปลายดอแด่จ้าแม่จ๋ามีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอย่าสลืมน้ําสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: นะซื้อมื้อนี้ขวดนึงผมแถมขวดนึงจากราคา 2,800 บาทเอาน้ำพีน้ำนองเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ของฝากของตอนใดคือเอาเป็นกาแฟนะแม่นะแต่ขันพี่ขันน้องอยากได้3ขวดจากราคา 4,200 บาทนะมื้อนี้คุณป้าคุณแม่เขาฮอดเขาถึง3ขวดนะครับในราคาเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ผมแถมวิทยุท่านสิเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อท่านนี่ให้พี่ให้น้องอีก1เครื่องทันทีอันนี้ให้อีหลีแก่จริงๆบ่ต้องรอลุ้นโชคบ่ต้องจับฉลากเพียงแต่พี่ตาน้องสั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมา3ขวดได้วิทยุท่านที่สั่ง2ขวดได้กาแฟ1ห่อท่านที่โทรมาเบอร์นี้จ้ะแม่
1: 0811172358ค่ะ
0: 0810811172358
1: ค่ะ
0: 2358จ้าแต่กันมีปัญหาเรื่องสายตาแม่อย่าลืมเด้อเควีรูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นบ่มีหยังอื่นเจือปนเลยตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วเอาไปอยู่ไปกินกันแม่เควีรูทีน3กระปุกมื้อนี้จาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดและก็ฟังบ่ผิดแม่นะครับได้เควีรูทีนไป3กระปุกของฝากของตอนไหนพี่ให้น้องเลือกได้1ชิ้นบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดแก้วกาแฟหรือสบู่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจ้าแม่จ๋าเควีรูทีนมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนได้แม่เด้อนะให้รูทีนถึง 70% ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางโดยเฉพาะ
2: ขอคำสัญญาสักหน่อย
0: แต่กันเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์หมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอิมาโลดกดเจ็ดยาสลืมนำสมุนไพร3แผ่นดินจ้ะแม่จ๊ะ
1: แฮปปี้เทนเฮิร์บค่ะ
0: ครับโลกเก่ารู้มาต่อยเอาไปอยู่ไปกินสั่งมื้อนี้3กระปุกในราคา 1,290 บาทผมแถมมิดในออยให้พี่น้องมูลค่า890บาทฟรีอีก1กระปุกทันทีเบอร์เดียวกันกับเควีรูทีนเบอร์เดียวกับน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่
1: 0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358หรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้ท่องบ่ว่าสิเป็น2บาท3บาท4บาท5บาทอยากได้ชาไทยอยากได้กาแฟเควี
1: อยากได้ชาเขียวมัทฉะ
0: สายตรงฮะลูกค้าเต่าคุยกันยาวๆหลังไม่ผลิตภัณฑ์ถูกตัวคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: 0811172358ค่ะ
0: อยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนมื้ออื่นเวลาเก่าพอๆกันไหมมื้อนี้นั่นกับหม่อนไปแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเปิดโอกาสโรงเรียนไทยสร้างเครือข่ายโรงเรียนออสเตรเลียและอาเซียนผ่านโครงการ Bid School Partnership 2026-2027 คัดเลือก15โรงเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนออสเตรเลียร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม Bid School Partnership โปรแกรม 2026-2027 เปิดโครงการให้ครูนักเรียนไทยได้เชื่อมโยงกับโรงเรียนในออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศมีเป้าหมายส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเว้นอินโดนีเซียและเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมทรัพย์สินทางปัญญานำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI 3+3ระหว่างไทยจีนตั้งเป้าขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน3รายการและการขึ้นทะเบียน GI จีนในไทย3รายการภายในต้นปี2570นางอลมวลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายได้เห็นตรงกันในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GI 3+3ไทยจีนซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ระหว่างกันฝ่ายละ3สินค้าสำหรับไทยได้นำส่งคำขอขึ้นทะเบียน GI ของไทย3สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777 777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรี
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาคโทร091-828-0039 091-828-0039
3: บาดหูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: นี่แล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนคุยางคุแนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่เจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายหูบลายต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

เมื่อสติเตลิดเกิดปัญหางานสำเร็จสมทวินจินตนาด้วยปัญญาคู่สติดำริการสุขีมันคือมั่นเคือใหม่ความเจ็บยศิใดความไข่ยมสูนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักพี่น้องเทวันเฮาทุกท่านนะครับพี่น้องที่กอดติดรายการสวัสดีลูกทุ่งในช่วงนี้ขยับเข้ามาตูมโฮมกันเข้ามามาฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตกับพยปุณากพอๆกันในช่วงนี้นะครับก็เปิดรายการด้วยเสียงของอาจารย์พรพิรมกระท่อมทองกวาวหนึ่งความมวลเปิดรายการแล้วก็พร้อมกับของตอนของฝากนะครับติดไปติดมือมาแนะนำคุณผู้ฟังเกษตรกรเทพบรรเฮานะครับโอ้นะฝ่าฝนชลทานตกมาในช่วงนี้นะครับได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงน้ำท่วมต้นเขาบางพื้นที่นะครับน้ำท่วมแล้วก็บางพื้นที่ก็มีน้ำเพราะเจาะแจ๊ะหรือบางหม่องนะครับก็แต่กอแล้วก็มีนี่ความเสมอภาคนี่บ่มีธรรมชาตินี่ก็บ่ให้ความเสมอภาคเด้พี่น้องฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเฮาจะพบจะพอจะเจอสถานการณ์ในกระแตต้นเข่านะครับที่เฮาปลูกไว้เฮ็ดไว้นับปีนับปังนี่แหละหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้ววันนี้ก็นำสมาร์ทแนโนวิตามินหันเสริมเพื่อสุขเข้มข้นนำไปฉีดฟื้นฟูสภาพต้นเข่าหรือต้นเข่าน้ำบดท่วมนกเจนักมีน้ำแล้วว่าก็นำไปฉีดได้ที่กันไปฟื้นฟูต้นเข่าเด้อครับเด้อมันจะได้รับเลตาวิตามินธาตุสารอาหารมากมายแล้วก็เฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยน้ำอีกต่างหากด้วยการนำสมาร์ทนาโนวิตามินหันเสริมพืชสุดเก็บผลไปฉีดไปบำรุงฟื้นฟูกระตุ้นให้มันโตเร็วแข็งแรงนะครับแต่ก็แต่กอใหญ่ห้องเหย้ามีขดกท่านสามารถที่จะนำไปใส่รวมกันกับปุ๋ยเม็ดแล้วก็ท่านสามารถที่จะนำไปฉีดบำรุงต้นเขาได้ทุกช่วงทุกระยะจะเป็นการฉีดในช่วงนี้ฟื้นฟูได้ช่วงเขากำลังแต่กออีกขีดนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นเขามันออกง่วงนะฮะแล้วก็ช่วงต้นเขามันสลายเกสรแล้วนะครับเป็นเม็ดเข่าอ่อนๆนมๆนั่นแหละไปฉีดบำรุงเพิ่มน้ำนมเม็ดเข่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็นเม็ดเข่าเม็ดเข่ามันจะได้อวบไปตรงน้ำหนักดีนะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้ดินมันล้วนซุ้ยและเป็นการสร้างภูมิกันให้ต้นเข่าป้องกันว่าให้โรคพืชต่างๆมาเบียดต้นเข่าป้องกันไว้ศัตรูพืชมาทำลายต้นเข่านะครับนี่คือวิธีการในการที่จะบำรุงต้นเข่าฟื้นฟูสภาพต้นเข่านะครับเนี่ยก็กระตุ้นต้นเขาออกข่วงแล้วก็บำรุงเม็ดเขาเม็ดเขามันอวบประจงคุณผู้ฟังสมาร์ทนาโนชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรนะครับ 1,000 บาทพยุพนาคแถมจินผงใส่ฟิตทันที1ซอง1กิโลราคา350บาทครับโทรสั่งกับพยุพนาคได้เลยส่วนท่านที่มีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับปล่อยไว้โดนอันตรายอาจจะเป็นโรคไข้มากนับว่าเป็นหลายกว่านี้มากกว่านี้ต่างหากคุณผู้ฟังบางท่านปล่อยไว้จนปัสสาวะมีเลือดนะครับมีเลือดปนน้ำเยาว์ออกมาทั้งสี่กระไรอย่าสปล่อยถือไว้พี่น้องครับไปนอนกอดโรคอยู่บ่ได้เด้ให้มันเศร้าเองนี่มันบ่เศร้าเองแล้วนะครับต้องรู้จักฟื้นฟูดูแลโทรเอาตัวซอยกับพยุพนาคได้นะฮะกระปุกละ590บาทครับส่วนท่านที่มีอาการเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเพราะมีแห้งๆเจ็บแข้งเจ็บขาเส้นมันพลิกเอ็นมันปวดนะครับหรือว่ามีอาการหน้ามืดตาลายนี่จะไปร่มไปแรงเหรอพี่น้องครับเลือดร่มไหลบวงบำรุงด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรเพศแผนไทยมีสมุนไพรแบบไทยๆนะครับ13ชนิดแล้วก็เป็นยาสวรรค์ประจำบ้านพี่น้องเอาไปอยู่ไปกินดูแลสุขภาพเจ้าของในกระปุกละ350บาทเด้อส่วนท่านที่มีการเป็นโรคลิ้นสะดวกทวารนะครับก็มีสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคลิ้นสะดวกทวาร
กับพวกละ350บาทคือกันโธ่สร้างกาแฟปวดดากได้ผู้ใดชอบดื่มกาแฟผมมีกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมด้วยสมุนไพรเหมาะในการที่ท่านชอบดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพของตนเองกาแฟ9ดีห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่20ซองซองละ1แก้วพร้อมกับกาแฟคุณผู้ชายก็มีกล่องละ500บาทนะครับสนใจไปรับตัวไหนพี่น้องครับยิบโทรศัพท์มาโทรบอกโทรแจ้งให้พยาบาลทรงไห้ถึงเงื่อนถึงสั้นเก็บเงินไปทางพละเบอร์โทรกับ0918280039 0918280039นะครับส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รวมไปถึงประเภทสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนำทุกท่านนำจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะไปใส่กับสาเดียงใส่กับสาเดียงทุกโตทุกประเภทนะครับใส่แบบไหนจังไหนกรณีที่มันกำลังเก็บกัดได้ป่วยป่วยได้โรคปากป่วยต่อป่วยรู้ว่าจะเป็นลำปีใส่กินไข่ขาแข็งไข่ซ้ำมือหรือมันขาดสารอาหารขาดพลังงานลมลงไปเหตุใดมันสิฟื้นเหตุใดมันจะซอยสัตว์อย่างของท่านมีเฮียปิ้งแห้งแล้วก็มีป้องกันป้องกันไม่ให้ติดเชื้อป้องกันไม่ให้กระดูกต่างๆได้ง่ายเดี๋ยวส่งหน้าผมนะมีเขาต่อของฝากในน้ำพี่น้องนำไปใส่ไปสอยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาพูดมาคุยกันช่วงนี้พักฟังเพลงพอๆสักหนึ่งงานเพลงก่อนหยิบเอางานเพลงของคุณชินกรไกรลาดนะครับเมื่อกี้นี่อาจารย์พลพิรมกระท่อมทองกวาวคุณชินกรไกรลาดก็จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับกระท่อมเหมือนกันนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระท่อมสาวหมื่นครับ

0: าเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ไอ้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นยาขี่คุยหลายตา
0: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําห้อนนั่น
1: แม่นอยู
0: ่อือ
1: ให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: ว่า
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
0: ห่อหนึ่งตั้ง600 700เงินเดือนตาก็สิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังก่อนแน่ว่าน่ะ
0: ฟังยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลีเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินพอละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
3: โอ้ให้โอ้ให้คือกุ้มเด้กุ้มตาให้ตายงัวควายข่อยคือเป็นจังซี่เนาะ
4: มันเป็นจังได๋ล่ะยาย
3: นี่แล้วตุ้มเต็มตัวเลยในแล้วตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่ๆก็มีตุ้มที่แตกแล้วก็ไหล
4: พ่อเนี่ยนี่ใส่ไบโอซิลิคอนสูตรเลี้ยงสัตว์พ่อใหญ่บุญนาคเอาไปแต้มไปท่าผสมน้ำให้กินน้ำก็ได้เด้อตุ้มกะสิยุบแผลกะมาตกสะเก็ดงัวควายกะกินยากินอาหารได้คือเก่าใส่กับหมูเป็ดไก่ได้คือกันโทรบอกพ่อใหญ่บุญนาคส่งให้เลยเบอร์0918280039091-828-0039
5: คุณผู้ฟังพี่น้องใต้บ้านเฮานะครับก็จะมีการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวรวมไปถึงกุ้งหอยปูปลาก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่พี่น้องนิยมเลี้ยงกันเลี้ยงไว้ข้าวไว้ขายไว้อยู่ไว้กินนะครับบางท่านก็เป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็อยู่ที่ความพึงพอใจของท่านนะฮะจะเรียกประเภทไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเขาก็ต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็มีความต้องการคือจังมนุษย์เท่านี้แหละคือจังคนเท่านี้แหละคุณผู้ฟังที่นี่โรคไข้กระเจี๊ยบนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นได้ตลอดทุกช่วงทุกฤดูจังฤดูฝนนี่ก็จะมีโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือหรือจะเป็นโรคลำปีสกีนนะครับนี่ก็มักจะเกิดขึ้นกับงัวกับควายถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกาโรคผากโรคกาโรคไข้หวัดโรคนะฮะโรคนิวคาสเซิลอย่างสี่คุณฟังโรคตาตูบตาโปหรือจะเป็นฝีดาษเนี่ยถ้าเป็นประเภทสัตว์อื่นนะครับก็มีโรคประจำประจำฤดูกาลเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทหากว่าคุณผู้ฟังบ่อยากจะให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องเกิดโรคมีผู้ป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโรคหรือว่าเป็นแล้วก็สามารถที่จะนำไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังครับจุลทรีย์โพไบโอติกนี่คือหัวเชื้อสายพันธุ์ดีที่พระเยปุนาคมาแนะนำคุณผู้ฟังเป็นเวลา 7-8 ปีแล้วต่อเนื่องกันมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ซอยฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงของท่านได้กรณีที่ว่าหากว่าเป็นบ่หนักหรือว่าอาการบ่สุดบ่สมเกินไปยังกรณีที่ไข้ขาแข็งไข้3มือนี่คุณผู้ฟัง นะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสหรือจะเป็นลำปีสกินกะจากเชื้อไวรัสโรคเหล่านี้มันบ่มียาที่จะรักษาโดยเฉพาะให้คุณหมอประจำชุมชนประจำหมู่บ้านเฮาไปฉีดว่าสัตวแพทย์นะครับเพิ่นมาเบิ่งมาแย่งนี่เพิ่นก็จะอาศัยการฉีดประคับประคองตามอาการตัวไหนมันเป็นไข้ก็เอายาแก้ไข้ฉีดตัวไหนมันเจ็บแข้งเจ็บขาจังซี่ก็ฉีดพวกแคลเซียมบ่มีเหี้ยมีแห้งก็ฉีดยาปั๊มลุงจังซี่น่ะประคับประคองไปยาที่จะรักษาโดยตรงบ่มีก็ประคับประคองไปนะครับถึงฉีดถึงให้ฉีดนัวถึงฉีดพ่นนี่ก็อยู่ในดุลพินิจนะของคุณหมอพวกเขาก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใส่รวมกันครับคำแนะนำของสัตวแพทย์ด้วยว่าใส่รวมกับยาปฏิชีวนะได้และตัวนี้ก็ยังเป็นอาหารให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปขุนจัดเตรียมให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์บ่ให้มันจ้อยมันผอมอันนี้ก็ใส่ได้นะครับฉะนั้นถ้าท่านนำไปใช้ในสรีระของท่านก็ประยุกต์ใส่บริการเป็นการนำไปใส่กับงวกับควายนะครับมันเป็นไก่สิล่ะก็นำไปหยอดในน้ำในทางที่อ่างเขาจีนเอาไว้ผสมน้ำขัดเฟืองขาดจ่าหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูคอลอนีที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคต่างๆให้มันกลับมากินอาหารได้ฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสังเกตประวัติสัตว์เลี้ยงของเจ้าของแต่ละหมื่นแต่ละเว้นสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงไว้จะเป็นงวกไว้เม็ดเป็ดไก่ยังกระเลยแต่ว่ามันมีอาการปกติบอดถ้ามันผิดปกติพี่น้องก็รีบโทรสั่งเอาไปใส่ไปซอยได้แต่ว่าที่จริงเนี่ยบ่อยากจะให้มันเป็นเราค่อยบอกหรอกให้เอาไปกินบัดรุ่งวันซ้ายจังหน่อยมันก็จะเป็นการเพิ่มปูมกันให้มันแข็งแรงป้องกันไม่ให้ติดเสื้อป้องกันกระดูกต่างๆได้ง่ายเมนแทงงัวกระลังทองกระลังมาเนี่ยนะครับกินบัดรุ่งไว้คุณผู้ฟังจะให้มันเป็นโรคขาดสารอาหารยาเป็นโรคคีโตซิสส่งผลให้มันบ่มีเหี้ยมีแห้งยืดว่าได้ยังบ่ยืดล้มลงไปจังซี่ปล่อยเวดัวนี่เป็นโรคโบโทริซึมนะเฮ็ดให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทขาหลังนี่นะครับมันบ่มีความรู้สึกกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตล่ามไปถึงผู้แล้กล้ามเนื้อกับบางร่มเฮ็ดให้ระบบหายใจล้มเหลวตายในที่สุดคุณผู้ฟังปล่อยเวดัวมันจะกลับกลายเป็นโรคหายแห้งเลยฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบำรุงป้องกันสร้างภูมิกันมีสุขภาพแข็งแรงป้องกันเมื่อติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายหรือเห็นไปแล้วมีอาการผิดปกติรีบโทรสั่งไปผสมน้ำเบกผิวคนกอกปากจับหายปากแล้วกอกปากกันไปกินทุกๆ3ชั่วโมงมื้อ3 4รอบผสมน้ำฉีดพ่นตามเนื้อตามตัวเกษตรกรที่เอาไปใส่กับหมูนะครับเด้อพี่น้องเลี้ยงหมูนะครับจะซื้อลูกหมูมาขนขายก็ดีหรือว่าเลี้ยงเมพันปอพันอย่างกระแตผมก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับดูแลตั้งแต่ต้นๆเลยก่อนที่ท่านจะปล่อยหมูท่านที่สั่งหมูหรือว่าเอาลูกหมูมาเลี้ยงเพื่อที่จะขนขายนี่ก่อนที่จะปล่อยหมูลงคอกนี่ผมให้แนะนำพี่น้องนำทำความสะอาดคอกด้วยการใช้จุลินทรีย์ไปติกเนี่ยนะครับผสมน้ำฉีดพ่นตามพื้นคอกตามอุปกรณ์การใส่แป๊บดูดน้ำหรือจะเป็นถังอาหารล่างอาหารหรือว่าจะเป็นตามข้างๆคอกผนังคอกสินะขีดเพราะเป็นการขับเชื้อไล่เชื้อนะฮะเวลาเอาง้อเอาควายขออภัยเวลาเอาหมูมาปล่อยนะครับพี่น้องก็ฉีดใส่ตัวหมูหน่อยน้ำอีกเพราะจะเป็นการไล่เชื้อต่างๆทำความสะอาดโตบางครั้งบางข้าวเชื้อโรคมันอาจจะเกาะติดอยู่ขนก็ดีโยผิวหนังก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือการดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเลยคุณผู้ฟังต่อจากนั้นก็ผสมน้ำหยอดใส่น้ำในทางนี้อ้างไว้ให้เขากินพี่น้องก็ดูวิธีการผสมวิธีการหยอดดูตามข้อที่3หรือจะไปผสมกับพวกข้ามไปเขาก็ดูข้อที่2หรือท่านจะฉีดล้างคอกทำความสะอาดคอกระงับกลิ่นเหม็นในคอกในฟาร์มก็ดูวิธีใช้ข้อที่5แต่ละอย่างแต่ละข้อมีวิธีการใช้แบบน้ำจักฝาจะร่อนแบบผงจักสอดปริมาณขนาดเท่าใดน้ำจักดิดน้ำจักซีซีอย่างสิ่งที่คุณผู้ฟังมีรายละเอียดแต่พี่น้องอ่านเบิ่งบ่เข้าใจข้อไหนโทษสอบถามพยาบาล กรณีที่มันมีอาการป่วยยังหมูหน่อยป่วยอาจจะมีอาการเป็นโรคท้องร่วงสินะครับโรคท้องร่วงสิท่านก็ต้องกอกปากให้กินแบบเพียงคนหมูที่เฮาเอามาเลี้ยงก็เป็นหมูหน่อยสิก็สามารถกอกได้หรอกโดยใส่แบบน้ำ2ฝาจะลอนแบบผงอีก2ช้อนน้ำ1แก้วหรือครึ่งแก้วก็ได้ถ้าแก้วสั่นเอาสักแก้วนึงแก้วย่าคือแก้วนะครับผสมเสร็จๆพอดีก็จับให้ใส่ขวดเหล้าหรือว่าขวดเครื่องดื่มกอกปากให้มันกินเลยนะครับกินเช้าเที่ยงเย็นมือ2มือมันก็ทายปกติคุณผู้ฟังแล้วก็ผสมน้ำฉีดพ่นตามโต๊ะน้ำนะครับฉีดล้างเชื้อตามคอกน้ำแล้วก็ผสมอาหารพวกข้ามปลายเข่าหรือว่าหัวอาหารกระไดนะครับดูตามคำแนะนำข้อที่2หรือพี่น้องจะหยอดเส้นน้ำให้เขากินเป็นประจำนี่เนาะเพื่อจะเป็นการระงับจับจางเชื้อที่มันกำลังเหตุใดหมูมีการพิเสือป่วยด้วยโรคท้องร่วงสินะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาถ่ายตามปกตินะครับเด้อรายละเอียดต่างๆมีพี่น้องอยากสอบถามข้อมูลนะครับก็โทษสอบถามเป็นอย่างๆเป็นขอได้นะครับผมเปิดสายรอตลอด24ชั่วโมงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทุกคนนี่แหละหากว่าท่านสนใจจะนำไปใส่นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังบ่ทันเคยใส่ก็ลองไปใส่เบิ่งแต่ว่าสมาชิกเก่านี่ก็ใส่เป็นประจำก็ขอบพระคุณคุณพ่อทวินแก้วกล้าหรือว่าช่างวินหรือว่าสอปตวินแก้วกล้านะครับจากทางบ้านฟันปลาหัววัวตำบลเสวตอำเภอเมืองจังหวัดปีลำเมื่อวานนี้ก็มารับเองที่พญาบุญนาคนะครับ1ชุดใหญ่แล้วก็รับสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคลิ้นสะดวงทวารไปด้วยแล้วก็สมานาโนด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อถวินใช้เป็นประจำแล้วนะครับ50กว่าชุดแล้วนะครับนี่ใส่เป็นประจำต่อเนื่องแล้วใส่มาหลายอย่างเลยล่ะอันไหนก็ใส่มาหมดแล้วนะแต่ว่ามาติดใจอยู่เรื่องของจุดสีโพไปติดพยิบนาคนะครับแต่เดี๋ยวเกิดผลตอบโจทย์นะครับใส่กับง้อกระไดค่อยกระไดเพื่อเลี้ยงสัตว์หลายประเภทหลายอย่างก็ได้ตัวนี้แหละเป็นตัวเสริมเพิ่มนะครับสร้างภูมิกันให้ง้อก้อยของเพิ่นบ่ติดเชื้อโรคง่ายมันเป็นก็ฟื้นฟูได้ง่ายนะก็ใช้เป็นประจำต่อเนื่องเลยมารับเองมารับเองที่สถานีวิทยุสวัสดีลูกทุ่งพญาบุญนาคนะบ้านยางน้อยเมืองฝางตำบลฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมารับเองก็ขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยแล้วก็อยากเป็นปากเป็นเสียงบอกผู้นี้ใส่น้ำกันได้ขอบพระคุณนะครับคุณพ่อที่ซอยพญาบุญนาคนะครับบอกลูกบอกหลานพี่น้องบอกพระโอนให้บ้านเฮาได้นําไปใส่กันเบอร์โทรศัพท์พญาบุญนาคเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรศัพท์พญาบุญนาคเริ่มต้นที่0918280039 0918280039ครับช่วงนี้พบกับดร.นชัยสันตวงศ์นะครับ
6: บ้านสุขแก้วก่อนโหตอนนี้มันยังเล่าบ่โอ้ก็เล่าใหญ่แท้ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย
7: วิ่งเลยเดินออกเลยนะ
6: ขาไหนโตแมน
8: แมน
6: บ่
8: จ
6: ้
8: า
6: แมนเป็นอาการเริ่มแรก
8: อันยายบ่ฮู้เด้
6: อาการเริ่มแรก
8: หลายโตแต่กี่บาทยายบ่ฮู้บันมันมาม่านลูกพอเลยถ่วงมาหัวเจ้าขาโชคสมบ
6: ่เอ้
8: ยบ่ฮู้แล้วมันหันมาซั่น
6: เป็นอาการเริ่มแรกส่วนมากสิเกิดกับง้อเม็ดอ่อนง้อท้อง
8: นั่นล่ะนั่นล่ะมันท้องจ้ะ
6: นั่นน่ะบ่ท้อง
8: นี่แหละลูกมัน
6: อ๋อนี่ล่ะส่วนมากจริงสิมันจะเกิดเริ่มสิเคลื่อนไหวบาดนี่คันเกินเฮาบ่ดูแลมันปั๊บมันสิเคลื่อนไหวซ่าเอาไปมากก็สินอนบ่ลุก
8: ลากขา
6: เออ
8: ถึกมาแล้วจ้ะ
6: เออลากขาแล้วบางตัวนี่คันนอนลงแล้วขาหน้าอยากลุกขาหลังลุกบ่ได
8: ้ถึกจ้ะ
6: เขาก็จะมาให้จัก 2,000 บาท
8: ถึกจ้ะ
6: แม่นบ่
8: ตะกี้ถึกมาทีนึงแล้ว
6: เออนั่นล่ะเฮาบ่ฮู้บาดนี้คือการว่าเฮาต้องฮู้ว่าฟาร์มเฮาก็เกิดลักษณะนี้เฮาแก่จังได๋บ่
8: เอามา าให้นางอ่ำน่ะดินี่แหละเอาเบอร์นางอ่ำได้เลยจ้าดิ
9: แน่แน่หมอจำได้ว่า
10: โอ้
8: เออ
9: เขาเอาเบอร์ก็จะหัน
6: อืมว่ายากดอกบานเพราะว่าตัวนี้ขั้นหู้แล้วหมายคำว่าผมอยากให้ว่านึงให้อยากเป็นหมอเองต่อไปสอนเป็นหมอเองมันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเฮาเฮ็ดเองได้
8: เฮ็ดยานบ่จ้ะ
6: บ่ปฏิบัติในฟาร์มเฮานี่ล่ะหมายคำว่าเฮาบ่ต้องไปเอิ้นหมอทุกอย่างบ่ง่ายหรอกบางอย่างเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเอาฟื้นฟูคือลักษณะนี่ฮู้อาการลักษณะนี่เฮาก็แก้ลักษณะเลยโรคพวกนี้มันสิบ่มียารักษาโดยตรงดอกกะหมอมากก็สิยาไข้

0: นี่เราหัวจักก้อนเราจักโตนี
1: ่นี่แหละจ้าเจ็ดโตแล้วมาออกสองน้อยๆสองอันนี่เป็นก้อนแบบนี้ก็กินได้แมนบ
0: ่ได้ได้ได้กินเลยครับ
1: กิน
0: เล
1: ยต้องให้ตัวนั้นกินก่อนตัวมัน
0: แมนแมนแมน
1: เศร้าซะก่อน
0: บ่กินกับผสมน้ำให้กินได้เมนูอ่อนซุ้มนั่นกินให้หมดเลยผสมน้ำบ่เปลืองดอกผสมน้ำกับซ้อนหนึ่งต้นน้ำ50-60ลิตรพุ่น
1: อันมันกินยากบ่จังผสมมันกินยากบ่จัง
0: บ่มันบ่มีกินบ่มีกินมันมีสี
1: บ่ม่วนนี่มันเป็นนิสัยแบบว่าเฮาใส่เกลียวกันจังกินจังซี่นะ
0: บ่
1: ต้องใส่เกลียวมัน
0: บ่ต้องใส่หรืออยากปรุงนิดนึงก็ได้แล้วแต่
1: ใส่เกลียวบ่ผิด
0: บ่ผิดบ่ผิดบ่ผ
1: ิ
0: ด
1: ธรรมชาติเฮากินนี
0: ่เออได้บ่ผิดบ่ผิด
1: ม่วนม่วนนี่มันมัก
0: ผสมก็ได้บ่ผิดบ่ผิด
1: คันกินเกลียวแล้วมันสิกินน้ำแล้วเออพอสิถาม
0: ก็ลองให้ผสมซะก่อนหรือคันมันกินก็ให้มันกินคันบ่คันบ่กินก็ผสมเกลือไปสักหน่อยก็ได้
1: จ
0: ้
1: าๆ
0: รสชาติมันก็สิคล้ายๆกันพอมันสิมีพวกมีจุลินเค้าเรียกว่าตัวจุลินทรีย์กับตัวแหลกธาตุอยู่นํากันนะ
1: เกลือเฮาธรรมดาแหละเกลือเฮาใส่แกงใส่หยัง
0: เออๆ
1: ง้วม้วนนี่มันมักจังซี
0: ่เออเพราะว่ามันก็โดยธรรมชาติง้วแต่ความนี่กินนิดนึงโป่งสมเหมือนบ่มีกิน
1: แม่นกินเลี้ยขี้ดิน
0: เออนั่นล่ะ
1: ขี้ดินอยู่หน้าถ้ามันอาจารย์มันเสียแหล่นมันเลี้ยกินสมัยตะกี
0: ้โอ้ราคากําลังขึ้นเด้ออ
1: ย่าไปอยู่ล่ะจ้ะแม่นบ
0: ่อย่าไปพลาดให้ได้ห้อยเด้
1: อุ้ย
0: แล้วนี่เขาสิส่งออกจีนบ่หน่อยออกจีนบ่หน่อย
1: อ
0: ี
1: กหลายอยู่บ
0: ่มีเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวนี
1: ้
0: เขามีออเดอร์เขามาแล้วสิส่งข้ามจีนงัวเป็นเด้
1: 40ปี50ปีได้เลี้ยงงัวอยู่น
0: ี่พวกเวียดนามสิยั่วยั่วบาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในห้อยบ้านนี่ผมอยู่ตลาดนั้นโคกระบือนี่ไปสัมภาษณ์มื้อนั้นงัวเริ่มสิหมดล่ะคนเริ่มสิเก็บงัว
1: เริ่มสิบ่มีงัวเลี้ยง
0: แม่นเริ่มบ่สิบ่มีงัวขาย
1: เถือกแม่นอาจารย์
0: ทุกคนต่างแพงแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยมันคือบ่ซื้อมาเฮาเถือกแกอาจารย์น
0: ี่โอ้ก็ในห้อยเฮาก็จะมาเฮาก็จะมาบีบเอาแบบนี้ตัวเน
1: า
0: ะ
1: เฮาก็ได้ขาย
0: เออมันฝีมือเนาะเฮาก็ต้องฮู้ข้างตัว
1: จ้องจะงัวแม่ไว
0: ้เออ
1: มันมาเบิดชุดตัวแล้วเด้นี่แต่ว่าถึงงามจริงๆที่เราขังขวากอาจารย์เนี่ยงามอยู่บ้านเขาคนเหรอเจ
0: ๊เอาสินี่แหละเขาเสริมตัวนี้แหละเสริมตัวนี้บาทนี่วิธีขันห้องง้อกินเฟืองกินยาเขาก็สามารถเอาไปพ่นใส่เฟืองยาให้กินอีกเอาเฟืองเป็นอาหารคนหมายคำว่าผสมกับหมายคำว่าตัวเป็นน้ำตัวเป็นผงกับจักซ้อนหนึ่งตัวเป็นน้ำกับจักซ้อนหนึ่งน้ำเปล่าจัก10ลิตรเอาใส่กล่องสีดยาพ่นผสมเฟืองผมยาให้กินอีกมันก็เป็นอาหารอีกเด้อบ่เข้าใจจังโตถามตริยางอะไร
1: ต้องเอาตัวนั้นก่อนให้ม
0: ัน เข้าก่อนนะจ๊ะตอนนั้นก่อนเอาตอนนั้นก่อน
1: มันสิเซาไว้บ่เลยคุ
0: ณหมอคันกอกเซาเร็วคันกอกเซาเล่นครับแต่ผมเฮ็ดมากกับบ่เกิน3มื
1: ้อกอกเซาแม่นบ่กอก3
0: มื้อแม่นสิเฮ็ดมากบ่เกิน3มื้อเขากอกถ้าเขาบอกตัวสั่งนะแต่ว่าการกินหน่อยกินหลายมันลืมก็เฮากินน่ะนะคันกินหลายก็เซาเร็วคันกองมันสม่ําเสมอ
1: แม่น
0: นะกองว่าสม่ําเสมอว่าเป็นหยังหลายดอกฮู้เร็วอยู
1: ่อุ๊ยบ่มีเงินซื้อเด้ออาจารย์นี่ก็รอคนมั่นได้จังว่ารอคนมั่นก่อนหน่อยจังไปโทรเพิ่นมามึงหวายแน่ว่าซั่น
0: ราคาเท่าไหร่ล่ะมั่น
1: มันขายเบิดละจ้า2.60 บาท
0: มึงก็ใครตัว
1: ปีนี้อ้าปาก
0: เออ
1: ไปขายบาทนึง
0: นั่น
2: พ่อครับ
1: หูวงฮอด
2: เลยครับเอาไปอะไรทุกคนก็ตกลงเอาไปเพิ่มอีก1ชุดเอาบอกชื่อหน่อยผมจำไม่ได้คือคืนฟอกคืนนามสกุล
3: วารีดำ
2: วารีดำอาวาลิกี
3: ้25
2: โม
3: มูซี
2: บ้านน้องไซบ่
3: บ้านโคกเฮ็ด
2: อ๋อบ้านโคกเฮ็ดเนาะตะโพตะพี่เนาะ
3: ครับ
2: โอเคคนชัย
3: เนี่ยชกในอยู่กาแฟมือพลอมือมาส่ง
2: กาแฟเก่าดีเลย
3: แม่กาแฟเก่าดีตัวคือโคก
2: น้ำมาห่อเนาะมาห่อเนาะ
3: มาห่อหน่วยจังร่วมมือ
2: เออ145 บาทเดี๋ยวใส่ไปด้วยกันเหรอพ่อขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับพ่อผมยินดีรับสายครับ
5: ครับผมอาจจะสร้างปุ๋ยสมาร์ทนาโนจักสุดนะ
4: สุด 1,000 บาทครับ
5: ครับ
4: เอาคุณพ่อบอกซื้อมา
5: ซื้อสมานขาดลำ

0: 35หมู่6
1: บ้านอีหยัง
0: บ้านหนองสวงตำบลบัวทองบัวทอง
1: โพทอง
0: ตำบลตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย
1: ์อ๋อตำบลบัวทอง
0: ครับ
1: อำเภอเมืองบุรีรัมย์ออกไปทางสตึกพุ่นต้น
0: ครับครับ
1: เบอร์โทรบ่ดีเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมส่งให้เด้อ
0: ครับ
1: ผมส่งให้นะครับ
0: ครับ
1: เบอร์โทรบ่นี่แหละเดี๋ยวถ้ารับมื้ออื่นก็ฮอดส่งบ๊ายบาย
0: ครับครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณซื้อได้เด้อซื้อหยังก่อน
3: ทองนาค
2: ทองนาคฮะ
3: ก้อนก้อนลืม
2: ฮะ
3: ก้อน
2: ชื่อก้อน
3: ครับ
2: นามสกุลล่ะ
3: โทรละคร
4: เนี่ยขันยก
3: โอ้ขันยก
2: คือชื่อพ่อก้อนขันยกบ
3: ่ไม่ผู้หญิงอ่ะ
2: ชื่อชื่อแม่ก้อน
3: ก้อนขันยก
2: แม่ก้อนขันยก
3: ครับ
2: บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่176
2: หมู่หยัง
4: หม
3: ู่7
2: หมู่7บ้านล่ะ
3: บ้านสวาย
2: ตำบล
3: ตำบลสโนอำเภอกุขัน
2: อำเภอกุขันจังหวัด
3: ศรีเกต
2: ศรีสะเกษ
3: ครับ
2: เบอร์โทรใส่เบอร์นี้เนาะ
3: ครับ
2: 087 874 2661เนี่ยง่วงมันเป็นหยัง
3: ง่วงมันพร้อม
2: ขอไปบำรุงเนาะ
3: ครับ
2: มีจักโตล่ะ
3: สีโต
2: สีโตตัวกำลังทองมีบ่
3: มีอยู่
2: ใกล้สิคลอดแล้วบ
3: ่ยัง
2: กินมันรุ่งไปเรื่อยเด้อ
3: ครับ
2: มันสิบ่ได้ขาดสารอาหารแม่มันสิแข็งแรงลูกแข็งแรงคลอดง่ายน้ำน้องหลายกินมันรุ่งไปตัวอื่นก็กินมันรุ่งใส่น้ำใส่ยังไปกินมันรุ่งเดี๋ยวผมส่ง
3: ให้ติดตามไป
2: ยัง
3: บ่ใส่ในน้ำ
2: ใส่ในน้ำมันคุณพอมีใส่ถังเอาน้ำใส่ถังแบบถังสวมหรือว่าใส่จะให้มันกินทั้งสวมติ
3: ครับ
2: ทั้งสวมก็ใส่น้ำให้เตรียมแล้วคุณพ่อก็เอาแบบน้ำนี่สองฝาจิร่อนแบบผงสองซ้อนซ้อนแกงเฮานี่ล่ะใส่ถังไว้ต่อถังเด้อแต่ละถังเด้อ
3: ครับ
2: มันหมดแล้วก็ใส่ไม้ยังสี่ล่ะแล้วก็อา
3: จเฟื่องได้ก็เฟื่องได้บ
2: ่อาจเฟื่องก็ได้หดเฟื่องก็ได้เดี๋ยวผมมีคู่มือวิธีใส่ส่งไปให้อ่านเบิ่งอีกทีนึงเด้อ
3: ครับครับ
2: ผสมน้ำกินใส่หลายเป็นไหนหาดเฟื่องหลายเป็นไหนขีดตามโตมันจังไหนแล้วก็ขีดตามคอกจะได้เป็นขอๆอยู่หรอกใส่น้ำจักฝาใส่แบบผงจักซ้อนอ่านเบิ่งข้อไหนสงสัยว่าเข้าใจถามเพิ่มอีกทีนึงก็ได้เด้ออันนี้ได้เบอร์มาแต่สายนี
3: ่ฟังวิทยุครับ
2: อ๋อฟังวิทยุ
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมส่งให้มืออื่นของสีห้อเนี่ยส่งบายๆเด้อ
3: ครับ
2: ครับ 2,000 บาทผมมีบวกมีเพิ่มละรับปิ้งก้าตรงปก 100% ขอจ่ายกับเขามียังโทรถามไม่เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เจียงซื่อ
3: สวัสดีครับนายพรมทอง
1: นามสกุล
3: เจริญผล
1: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
3: ่บ้านเลขที่39หมู่ที่1
1: ครับ
3: ตำบลตรมไพร
1: บ้าน
3: ตรมไพรครับ
1: ตำบล
3: กรมไ
1: พรอำเภอ
3: ศรีขอรภูม
1: ิครับสุรินทร์เนาะ
3: สุรินทร์ครับ
1: เบอร์โทร0913413995เนาะ
3: ครับผม
5: ก็งดรับสายหน้าใหม่นะครับเวลาจนจอมอมั่งแล้วนี้เดี๋ยวก็ว่าคุณผู้ฟังสิบ่ได้ฟังนิทานกอบครับเอาช่วงนี้นำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงหัวรอต่ออายุครับ
6: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล่อต่ออายุนี่ครับไม่แล้วครับการหัวล่อต่ออายุผมสุปยา
7: ผมไม่รู้จักคนคนสารคามจาดำเข้าใหญ่มากพร้อมกัน
6: เท่านึงเว้ยต่อนึงตอนเปตื้อแฮมากเว้ยเท่านี้หัวลั่นเนี่ยแฮมากมาหอดเห็นได้หน่อยสามใบยินอยู่ข้างทางตีพวกเลยไหมตีได้หน่อยอ่ะนั่นก็ใครจะตีควายวันนี้จะตีควายพ่อใหญ่เลยคนแม่มันนี่ถอดแม่มากเลยเนาะเออเท่าสิตายมาหาคาได้ไหมยังเถอะคาไม่ได้ยังลูกควายนั่นน่ะก็ไปตีมันได้ยัง วยมันด่ากูไหม
8: ได้ยินเสียงคุยเครื่องบ่ได้ยินมันได้ในใจอย่างไรแล้ว
6: เป็นว่ากูหัวล้านแน่พะนะ
5: นิทานกอมจบลงไปพร้อมกับเวลามิลาปดจอยอาขอบพระคุณคุณพ่อจิตไม้นอกนะครับทางบ้านบุษนวนนอกตำบลตาจันอำเภอคงนครราชสีมาโทรมาบอกพระเยบวนนาคว่าได้รับเด้อจุลินทรีย์นะจุด 2,000 นะครับยันพ่อใหญ่เป็นห่วงเลยโทรมาบอกขอบคุณครับแล้วขอบคุณพ่อจักแดงสีแสดงโทนประคนชัยสั่งกาแฟเก้าดี4ห่อตอนนี้ขอรับแล้วนะครับขอบคุณครับอภิรองสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรสั่งโทรบอกพยาบาลดากส่งให้ที่0918280039นะครับเวลาบดจอยพอกันไหมมือต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนแนะโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุซหากราคาน้ำมันสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SMEและธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกเตรียมลงทุนการค้ากับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าไทยสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพนายกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจและยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีนสบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
3: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
4: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที
5: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
6: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุงป่องๆแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะ เพราะเราใช้ย่าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์คิดว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนด์แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้ย่าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เพิ่นบ้านที่ดีส่งข้าวส่งน้ำก็โอเคนะคะแค่นี้แค่ผิวเผินก็โอเคแล้วแต่จะเข้าไปลึกๆเราก็ไม่เป็นไรเนาะจะดูแลกันยังไงก็ขอให้มีความสุขทางกายมีความสุขทางใจกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าแม้นว่าสุขภาพทางกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเจ็บเป็นออดออดแอดแอดนะคะกินยาอยู่ตลอดเวลายาเป็นโรคประจำตัวได้กินยาตลอดเวลาว่าสันได้เนาะหันมาออกกำลังกายด้วยเพื่อที่จะขับสารพิษในร่างกายของเราเนาะขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะเอาฝากกันไว้เด้อมื้อนี้ผัดได้ยินข่าวเนาะโทรหาคุณแม่เสียงคุณแม่เสียงบอกอยู่ทางอันอยู่ทางลุกอยู่ทางอันบ้านนางเติ่งนี่ล่ะโอ้ยเมื่อก่อนนี่อันตอนเช้านี่โทรมาแล้วตอนแรงโทรมาแล้วปัญหาสายตาเพิ่นก็มีเนาะขี้ตาเต็มตาน้ำตาไหลตลอดเราว่าได้เอาไปกินแล้วรถแจ้งถามข่าวว่าเป็นเลอแม่เซียนว่าจะเนาะโทรหารถเราไม่ได้กินเองเราให้สามีแล้วกินค่ะเราซื้อมาให้สามีแล้วกินสามีแล้วก็ว่าดีขึ้นแต่แม่เซียนน่ะเสียแล้วเราเอ้าแล้วเป็นเผลอแล้วเป็นโรคอันพาลูกก็เกิดหัวใจล้มเหลวตื่นมาหนึ่งเขาแล้วผัดออกกำลังกายข้าจะว่าการกินยาความดันน่ะการกินยาความดันน่ะกินเลยเนาะกินยาความดันน่ะกินเลยได้พี่น้องเอ้ยหมอให้กินตื่นเช้ามากินเลยได้ยาความดันเนาะเพราะว่าเพิ่นมีโรคประจำตัวพอละวะเพิ่นมีโรคประจำตัวอันเพิ่นก็เลยอันพละกะหัวใจล้มเหลวได้หัวใจล้มเหลวว่าสันเนาะอันก็เลยอันม้อยลงไปเลยแล้วคำออกกำลังกายได้สาวออกกำลังกายนี่เลือดมันจะสูบฉีดได้เลือดมันจะสูบฉีดถ้าเราเป็นถ้าเรามีความดันอยู่แล้วนะให้เรากินยาความดันตื่นมากินเลยเนาะตื่นมากินเลยความสม่ำเสมอกินยาเวลาเดิมทุกเช้าจะช่วยให้ระดับยาในเลือดคงที่แล้วก็ควบคุมความดันได้ดีที่สุดได้เนาะอันนี้ยาความดันในตอนเช้าถ้ากินตอนเช้าก็ต้องกินตอนเช้าตอนนั้นเลยมื้อไม่กินนะระวังได้เนาะก่อนหรือหลังอาหารขึ้นอยู่กับชนิดของยานะคะแนะนำให้กินยาก่อนอาหารแนะนำให้กินก่อนอาหารส่วนยากลุ่มแคลเซียมแนะนำให้กินหลังอาหารทันทีว่าสันเนาะยาขับปัสสาวะเด้ยาขับปัสสาวะถ้ามีส่วนผสมของยาขับปัสสาวะควรทานในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะคุณแม่เราเป็นโรคอันความดันอยู่แล้วว่าสันก็เป็นแต่ความดันนั่นละเบ้อโอ้ยเนาะถึงเวลาเพิ่นเมื่อเนาะแม่เนาะถึงเวลาเพิ่นเมื่อเด้อเอาอันขอให้ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์พุ่นละเนาะคุณแม่เซียนก็ได้แต่ก้อนรถอันมันลกหญ้าหน้าเอาก็ไปลกสายเถอะแม่9โมงโอ้ยเพื่อจะเอาหลานขึ้นโรงเรียนไปโรงเรียนเราเนี่ยมาลกหญ้าหน้าเอาหมู่มาลกซอยบ้านนี่หลัวเมื่อละเมื่อบ้านเก่าเจ้าของละเขาจังว้าวเห็นบ่ข้ามิหูว่าเมื่อเฮาสิไปหั่นมานี้เมื่อเฮาสิเมื่อบ้านเก่าเนาะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าวันนี้เฮาจะเกิดมื้ออื่นมื้อหื่นนี่เด้อเขาจังเกิดว่าซั่นได้เนาะเขามีหูได้เนาะเพราะฉะนั้นละกะดูแลสุขภาพของเจ้าของนะคะยาความดันความดันนี่ก็อันตรายเนาะความดันกันเนาะโอ้ยเฮอว่าอยู่ผู้เดียวอยู่สวัสดีจ้า
3: ผมเวไอเควีโก้2ขวดคร
2: ับ เควีโก้2ขวดเนาะ
3: ครับผม
2: จ้าขอบคุณค่ะกินข้าวแรงละบ
3: ่
2: จ้าอ้าวอยู่ดีมีแหงเด้อขอบคุณค่ะพี่เรืองยศสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวแถมกาแฟให้เด้อจ
3: ้า
2: สวัสดีจ้าเอาเพลงเพื่อค่ะ
3: เพลงตั้งไว้นะครับ
2: ตั้งไว้เนาะ จ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสาวหล
0: ่อ
2: ือ
0: ฮึครับสวัสดีครับ
2: จ้า
0: ว่ายังไงกำลังใจที่กำลังใจที่ไกลกันจังคร
2: ับ กำลังใจที่ไกลกันจัง
0: ครับของพรนะครับ
2: ของพรเนาะ
0: ครับ
2: จ้า
0: ครับเพิ่งลงเมื่อวานเหมือนเดิมนะ
2: เอ้ยพวกว่าเป็นคนทันสมัยเนาะ
0: ครับ
2: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวหล่อทั้งสุรินสาวหล่อทั้งสุรินเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องทางสารคามมาไหนเมื่อกี้นี้สารคามในพี่เรืองยศไหนเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ไปทั้งเลยเนาะกาฬสินธุ์เนาะ0812625717ฟังเพลงมวนๆยามมื้อแลงเข้ากับกินอิ่มแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็มาฟังเพลงมวนๆแหละเนาะ0812625717ฟังเพลงกินข้าวไปนั่มเนาะแล้วก็ย้างไปย้างมาเลเปิดดังๆแล้วก็เดินไปเดินมาออกกำลังกายออกกำลังกายแล้ววะเนาะเอาอยากมีสุขภาพที่ดีก็เอาไปกินค่ะเควิโกน้ำสมุนไพรขาวตองเควิโกสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดครับปั๊บซ้อมดูแลเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเบิดเมื่ออิดเมื่ออ่อนเนาะเอาไปกินค่ะฮ้อนท้องฮ้อนไซแสบท้องแสบไซเอาไปกินเด้อจ้า 1,590 บาทได้2ขวดถ้าซื้อ2250จะได้3ขวดรับวิทยุ1

0: มนมวนเนาะยามมื้อแลงเข้ากับบรรยากาศกำลังพักผ่อนยามมื้อแลงนะคะพี่น้องทางสารคามนะคะพี่น้องที่อยู่ทางพุทธละจังหวัด101จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดสุรินทร์หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญเนาะหรือว่าอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาอยู่ซิเลิกก็ตามถ้ารับฟังรายการสาวผู้ไทยเมืองนครได้กะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นตาสีชินน้ำบุตรอันนี้อยู่บ้านนาล้อมตำบลนาหัวบ่อชาไทย1กล่องยายแก้มพรมมาสิทธิ์บ้านท่ามะนาวตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยชาไทย1กล่องขอบคุณคุณสิริพรเสือสาเพชรสังฆาฏ2กระปุกกาแฟเควีคอฟฟี่1กล่องเนาะเพชรสังฆาฏนี่ถ้าพี่น้องเริ่มเป็นนี่มันจะค่อยๆหดเข้าไปไวอยู่ได้ถ้าเริ่มเป็นออกมากระจิ๊ดลิดนึงนะอย่าปล่อยโดนอย่าปล่อยนานเนาะถ้าปล่อยนานนะคะมันจะนานในการดูแลแต่เฮ้ยพี่น้องกินแรกๆก็เช้า2แรง2มันจะถึงเควีรูทีนคือกันถ้าเอาไปแล้วก็เฮ้ยกินเช้า2แรง2สมุนไพรเฮากินให้ถึง2ตอนเช้า2ตอนแรงกินแล้วเลิกก็กินข้าวอิ่มกินเลยบ่กินข้าวอิ่มแล้วกินเลยนี่เพิ่นจะไปบำรุงเด้เพิ่นไม่ได้ไปรักษาไปดูแลเด้เพิ่นจะไปบำรุงนะคะกินตอนท้องหวานกินข้าวอิ่มจัก15ถึง30นาทีเฮาจังกินเนาะกินแล้วกะ10นาทีจังนอน15นาทีจังนอนแต่เพิ่นก็ละลายไว้อยู่เพราะว่าปอกของเควีรูทีนน่ะทำจากสังขโพดเนาะทำจากทางด้านของเมล็ดข้าวกล้องประมาณนี้นะคะอันนี้เควีรูทีนนี่ก็นำเข้าจากออสเตรเลียวิตามินเพียบ B1 B6 B12 เควีรูทีนเดอพี่น้องเดอพร้อมกับทางด้านของเควีชาไทยกินกาแฟอยู่แล้วเยอะกินกาแฟที่ดูแลใส่ตาดูแลที่ดูแลกระดูกกระเดียวของเฮาพร้อมได้ใส่ตาได้ผิวพรรณนะคะบำรุงสมองนำเพราะว่ามีภูคาวมีโคเอนไซม์คิวเทนผสมอยู่ในกาแฟตัวนี้1ซองซองบักใหญ่กินได้2เถื่อซองหนึ่งกล่องหนึ่งเดซ15ซอง2กล่อง 1,000 บาท2กล่อง700เนาะ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทนี่คือเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่นะคะแล้วก็มีกาแฟอาบามิก้ามีกาแฟอาบามิก้าเอามาผสมอยู่ในเควีคอฟฟี่ตัวนี้เดอพี่น้องเดอกาแฟตัวนี้นะคะกินแล้วรับคือเจ้าบางคนบอกว่าอุ๊ยบ่อยากกินยันมันตาแข็งตาค้างครีมเทียมเขาก็ทำจากน้ำมันลำข้าวแล้วก็ใช้กาแฟอาบามิก้าแล้วก็มีเห็ดดินจือมีคอลลาเจนไตแปปไทด์อะเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แอลคานิทีนง่าดำเกลียวกุหลาบแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนาะเมล็ดองุ่นมะขามป้อมภูคาวคิวเทนแล้วก็มีลูทีนด้วยมันก็เลยได้ใส่ตานํานะคะสำหรับทางด้านของกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟเควีคอฟฟี่นะคะ0812625717กาแฟตัวนี้1กล่อง390 2กล่อง700จะเอาจับมัดใส่กันก็ได้เด้จับมัดใส่กันก็ได้จับมัดใส่กันกับอันจับมัดใส่กันกับอันชาไทยเนาะจับมัดใส่กันกับชาไทยก็ได้ชาไทย1กล่องเควีคอฟฟี่2กล่องรวมกันเป็น3กล่องก็ได้ในราคา 1,000 บาทได้ในราคา 1,000 บาทผู้ค้าก็จะแถมของสัมมนาคุณเฮาพี่น้องนำเนาะเลอเอาน้ำมันนวดบ่อเอาชาไทยบ่อเอาผ้าถุงบ่อเอาชุดแว่นขยายไหมประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทางบ้านก่อนดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีจ้า
1: เสียงผู้ใดนี่ทำไรบ
0: ่โอ้จำบ่ได้แล้วเนาะเสียงผู้เลิศเนาะนี่เนาะผู้เลิศโทรมาเนาะคือบอกให้ชัดเจนแท้เนาะคือเป็นลางๆแท้เน
1: าะเขาได้ห้องแล้วพ่อเสริม
0: โอ้พ่อเสริมบ่คะโอ้พ่อเสริมสิเข้าห้องนอนละบ
1: ่เขามาแล้วค่ะ
0: คือเขาไวแท้มันค้ำบ่มันค้ำมันมืดติ
1: ห มันคำมืดเราอยู่ผู้เดียวเขาก็จะไปอยู่ยังข้างนอกเขาก็เขาพองของ
0: เออเข้าบ้านเข้าช่องเนาะไม่ได้นั่งดูรถดูลาเน
1: า
0: ะ
1: ครับกลางวันเราเบิ้งหมดเลยเราเบิ้งจนตาแจ๋ของเรารถนะ
0: เออเมื่อยเบิ้งแล้วอืมจ้าเอาเอาเพลงเผื่อขา
1: โอ้ยพอเสร็จไปเจอเดียวเนาะเขาอันนี้กันปุ๊บเนี่ย
0: อืม
1: เขาอ่อนเก้าเราพารถเมรี่แล้ว
0: โอ้พารถเมรี่เนาะจ้าค่ะ
1: เพียงใดแม่ทิพย์เพียงใดเนาะพี่สาวเนาะพี่สาวทิพย์เนาะ
0: กินข้าวแรงอยู่มั้ง
1: ขอแรกบ่อยไอ้น้องเออหันมาทางนี้แ
0: ม่อือหือจ้า
1: โอ้ยแม่ปั้นปิ้นแม่มณฑากินของยังเนาะแม่มณฑาเนาะอ
0: ือหือมีได้ยินแล้วมีได้ยินเสียงตะหึงแล้ว
1: ไอ้เลิฟยูนี่คือหายดีเลยละป้านี
0: ่แม่นนานแล้วเนาะ
1: นานแล้ว
0: จ้า
1: พิเศษที่สุดกับปาร์ตี้เด้อปาร์ตี
0: ้ลืมกันแล้วบริเงินเสียง
1: จ้าเขาทำมาเพิ่มสักเดียวเลยปาร์ตี้เฮานั่นนะ
0: อืมจ้าเพิ่นจะมาเพิ่นจะมาขอเพลงกู้นเขาเฮียบไปแล้วเพิ่นจะมาเอาโอเคขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อเน
1: า
0: ะคือเป็นกวักๆคือเป็นกวักๆซะเนาะสำหรับอันพ่อเสริมพ่อเสริมที่อยู่ทางสุรินทร์อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เน
2: า
0: ะ
2: สินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
0: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนคร081-262-5

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: จันทพรนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังเนาะเอากำลังใจที่ไกลกันจังถึงแม้จะอยู่ไกลกันเนาะถ้าคนเอาฮักกันแพงกันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันแมนบอกฮะแต่ถ้าผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่มันก็เหงาใดวะเนาะมันก็ไม่สู้รักแท้แพ้ใกล้ชิดเนาะคนที่เขาส่งข้าวส่งน้ำทุกวันทุกวันน้ำมันหยดลงหินมันยังก่อนแม่นบอกค่ะพี่น้องเนาะคนที่อยู่ไกลกันอาจจะไม่มีสิทธิ์ก็ได้ไดเอาฝากกันไว้สำหรับสิ่งเพลงจากคนสวยคนหล่อทางสุรินเนาะพี่ทองย้อยบอกว่าขอฟังเพลงส่วนเกินในเด้อวัสนเนาะส่วนเกินโอ้ยสมขอเพลงหมวนแท้พี่ทองย้อยนี่081 262 5717นะคะสิ่งเพลงมวนๆส่งเป็นความสุขเฮอพี่น้องได้รับฟังกันยามมืดแลงแต่หลายผู้หลายคนก็เข้ามองแล้วคือพอเสริมนะเข้ามองแล้วเด้อจักสิอยู่เฮ็ดหยังอยู่ผู้เดียวยันเข้ามาปนเอาแมวเขาสิมาปนเอ้ยเนาะแมวหมู่มากะใกล้หลายอยู่เดี๋ยวเข้ามาเขาก็ห้องกันเองแหละพอเสริมเอ้ยเนาะกินพักก็เป็นอย่างกินปลาก็เป็นรักนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนพักผ่อนให้เพียงพอเคยนอน2ทุ่มก็ต้องนอน2ทุ่มแล้วอายุเราจะยืนเนาะนอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงแล้วสุขภาพเฮาจะดีแต่ถ้าเฮานอนน้อยเดี๋ยวตื่นมาคุมตาหนาวตื่นมาเป็นวิ่นเป็นเวียนเพราะว่าอาการนอนน้อยมันจะปวดหัวแต่ถ้านอนเยอะนี่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็กินพักก็เป็นยากินปลาเพื่อเป็นรักพร้อมแต่ถ้าไม่มีเวลาพวกนี้ล่ะหาอาหารเสริมมากินคือกันกับเควิโกนี่มันจะซอยเฮามีเหือมีแห้งซอยเสริมเรื่องราวของระบบเลือดถ้าเลือดมีปัญหาทุกอย่างมันก็แย่ไปดูแลระบบเลือดขับสารพิษในเลือดขับสารพิษในตับขับกรดยูริกต่างๆออกจากหลังไก่พวกเราที่เหนียวแสบๆคัดๆเอาไปกินเลย1แถม1ในราคา 1,590 บาทฮ้อนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้กินเข้าไปมันจะร้อนวูบๆวับๆพวกเราที่มีอาการฮ้อนวูบๆวับๆนี่กินเข้าไปบางคนก็ตอบอันสนองกับโรคที่เพิ่นเป็นมาหลายปีกินแต่ยาเคมีกินแต่ยาอันพลเกาะกดไหลย้อนหนะกินแต่ยาลดกดไปกินยาลดกดบ่อยก็ไม่ดีไดเนาะเอาไปกินกินแล้วนี่บางคนนี่เย็นวาบวาบเข้าไปได้รสชาติมันอร่อยคือพี่อันคือคุณพี่อันเรืองยศว่านั่นล่ะรสชาติมันอร่อยกินเลยพี่เพื่อสุขภาพของเฮาเพิ่นจะไปคับสารพิษออกจากตับคับสารพิษออกจากเลือดถ้าตับดีเลือดดีเราก็มีความสุขดีหายใจก็โล่งสุขภาพก็จะแข็งแรงฮ้อนท้องฮ้อนไส้นักท้องนักไส้เป็นอืดเป็นอึ่งเจ็บจุกไตลิ้นปีเอาไปกินได้เหลือออกมาสมๆเปียวๆเนาะอันคำว่าเจ็บจุกไตลิ้นปีนี่ผู้เฒ่าจะไว้ระวังได้ระวังไก่พันได้ว่าสันเนาะกะหญ้าดอกเรามีตัวบล็อกอยู่เฮาเอาไปกินเควีโก1แถม1 1,590 บาทได้2ขวดตกขวดละ795บาทถ้าซื้อ2แถม1ได้3ขวดรับวิทยุธานินไป1เครื่องตกขวดละ750บาทแซ่บแซ่บก่อนนอนก็กินกินแล้วก็ตามด้วยน้ำ1แก้วแล้วก็นอนนอนเสร็จ5ทุ่มลุกมาเข้าห้องน้ำนอนต่อพอแล้วไม่เกิน5ทุ่มถึงตี2ให้เราหลับลึกๆโกดฮอร์โมนมันก็จะหลั่งออกมาเนาะสารแห่งความสุขเหล่านี้ก็จะหลั่งออกมานะคะเอาไปกินเด้อเควีโกเนาะครับปั๊บซอมกินให้ถึงกินให้ถึงนะคะมีแม่นว่าพวกเราที่ป่วยอยู่ปวดกินแค่จอกเดียวสาวจอกแรงจอกแล้วก็ยอมกินมันไม่ถึงคือกันกับเฮากินเควีรูทีนคือกันเควีรูทีนก็กินเช้า2แรง2เพิ่นจะเห็นแจ้งเห็นใสไวขึ้นเควีรูทีนเจ็บตาแสบตาตาฟ้าฟ้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าวันนี้เลิกค่ะ
1: อันพี่ไปหาเจอละละละ
0: หาเจอละบะ
1: แต่เธอบ่ย่อมไหมฮะ
0: เอออุตส่าห์หาเจอ
1: แ
0: ต่เธอบ่ยอมให้ฮักนะบ่เพราะเธอไปมีคนอื่นก่อนบ่ติ
1: หาเจ เออแต่เธอไม่ยอมไม่รัก
0: เออตัวพญาเนาะหาเจอแต่เธอไม่รัก
1: โอ้ยนี
0: ่พญา
1: ไปนี
0: ่โอ้ยจะมีความสุขเถอะน้อมอันไม่ได้ไปเป่าลูกโป่งเหิงละบ่ลูกโป่งก็ไม่ได้ไปเป่าบ
1: ่แตกแล้วไม่ได้เป่าอีกหรอกลูกโป่ง
0: มาเพียงพอเสริมเนี่ยพอเสริมน้อยเจออยู่ฮะ
1: เขามองละบ่พอเสริม
0: เขามองเลยไหนเราเขามองเลยไหน
1: นี่ก็มาถึงเพิ่งอาบน้ำแล้ววันใดเนี่ย
0: บ่กินข้าวละบ
1: ่กินแล้ว
0: เอออ้าวกินข้าวแล้วกับดูหนังฟังเพลงแล้วก็นอนเดี๋ยวคุยผู้สาวหลายมันละเป็นอันนั้นฮ้อนหู
1: มอบมอบมอบ
0: จ้ามอบจ้า
1: บ่มอบบ่แล้ว
0: บ่ได้ไหนบ่มอบบ่แล้วไ
1: หนมอบไปแม่แสงเดือนเนี่ยกับแม่มงคลแม่ทั้งวันน้ำ
0: จ้า
1: ตะมนท่าแม่จำปีเออ
0: จ้า
1: น้อง
0: จ้าก
1: ับแม่
0: แม่ทิพย
1: ์แม่ทิพย์แม่ปันเพ็ญ
0: จ้า
1: แม่แก้ว
0: ค่ะ
1: กับมีแม่พอเลยอยู่ล่ะ
0: นี่อันนั้นละวานชายไป
1: เออกะโอ้อันสาวปีเด้เนาะ
0: โอ้พี่ปีแม่จ้า
1: แต่สาวบ้านน้อมตัว
0: จ้า
1: โอ้สาวหันบางอ้อน
0: เออแม่สาวบางอ้อนจ้า
1: เวลาสุดท้ายนี่ก็ให้ผู้อยู่ได้เจอนะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อฝันดีนะจ้าฝันดีเด้ออ้ายมีเป็นฝันดีเด้อหลานเด้ฝันดีเด้ออ้ายพระรถเมรีจากพ่อเสริมค่ะ

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

ับเพลงที่พี่ซื้อวะส่วนเกินจากพี่ทองย้อยทางนครราชสีมานะคะแนะนำเพลงนี้เข้ามาขอบคุณนะคะมอบให้กับพี่น้องสู้กุศลที่กำลังเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้เนาะกำลังนอนฟังเพลงกำลังอกหักกำลังคิดถึงใครคนหนึ่งมองดาวเดือนที่ลอยล้นเหลื่อนล้นเกื่อนนภาฝนเบิดแล้วเห็นแต่เดือนกับดาวที่ลอยล้นเกื่อนนภาวาสนาเนาะเอาขอบคุณนะคะเสียงเพลงม้วนๆได้ทุกแนวเพลงพี่น้องจะฟังเนื้อเลิกก็ได้ทุกแนวเพลงคุณแม่ทิพย์ขอฟังเพลงสาริกาไหลหลังจะไปอยู่หลังไหนเนาะสาริกาเอ้ยไปขายอันแก้วมังกรแล้วจะไปนอนหลังไหนเนาะสันติการไหลหลังนะคะยอดรักสลักใจขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะเสียงเพลงม้วนๆฟังกันแย่เมื่อแรงเนาะ0812625717ฟังผลิตภัณฑ์เบิร์ดมือ

จอขอบคุณพี่น้องสู้ครูสุคนนะคะที่ติดตามรายการสาวภูไทยเมืองนครเนาะวันที่1ตุลาคมจากช่วง8โมงเช้าพวกเราจะไปอยู่ใส่ๆในแจ็คน้อยพอพี่น้องในช่วงเวลา10โมงเช้าเนาะ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ1ตุลาคมแต่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนี้จะอยู่คือ9แต่พี่น้องทั้งจังหวัดเลยยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะ3ชั่วโมงทั้งเมืองเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกฮ้อนท้องฮ้อนไส้แสบท้องแสบไส้เป็นกระเพาะเอาไปกินแสบท้องแสบไส้กระเพาะเป็นแผลกินแต่ยาลดกดมันมีดีปาเลอได้เนาะครับสารพิษจากตับครับสารพิษจากเลือดครับกรดยูริกต่างๆในร่างกายแล้วก็ครับนิ้วครับปัสสาวะ1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทรับวิทยุธานินไป1เครื่องเนาะขอบคุณเควิรูทีนใส่ตรงใส่ตาฟ้าฟางเจ็บตาแสบตาตาแพ้แสงเบาหวานขึ้นตาอันไปลอกตามาแล้วก็ยังคือเก่าอยู่กินซะก่อนอย่าฟ้าไปลอกกินซะก่อนเด้อเอาไปกินนะคะสำหรับเควีรูทีน590บาท2กระปุก 1,003 กระปุก 1,290 บาทจะเอาเควีรูทีนคู่กับจะเอาเควีรูทีนมัดคู่กันกับกาแฟเควีกาแฟก็ได้จะเอาใส่กับแฮปปี้เทนเฮิร์บก็ได้เด้อโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเวลาเบิดแล้วอันเพลงของแม่ทิพย์สาริกาไรลังฟังมิทันแม่เฮิร์บแม่ไปฟังมืออื่นเสาเนาะแม่เนาะยูดีมีเงินทองสุขสุขนะคะขอบคุณพี่รังยศสั่งทางด้านของเควิโก2ขวด 1,590 บาทคุณตาสีชินบุตรสั่งชาไทย1กล่องนะคะขอบคุณยายแก้มสั่งชาไทย1กล่องขอบคุณคุณสิริพรเสือสาเพชรสังฆาฏ2กระปุกกาแฟด้วย1กล่องขอบคุณพ่อสีเมืองเสนจันตะบ้านม่วงไข่น้อยตำบลดันม่วงคำเควิรูทิน3กระปุกนะคะพ่อสมศักดิ์โคตรมิตรบ้านนาคอยนาว่าเควิรูทิน3กระปุก 1,290 บาทแม่ใบสอนภูมิราชาไทย3กล่องมื้อหือฮอดเดอะเมเดอร์ขอบคุณแม่วิไลบุญสิงห์ทางอุบลราชธานีนะคะกาแฟแฮปปี้เทน4ห่อ600บาทชาไทย1กล่องกาแฟสายตาด้วย2กล่องนะคะขอบคุณทางด้านของพ่อบ๊อบสุพรมอินทางห้วยดูตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้เอาเควิโก3ขวด 2,250 บาทเอากาแฟด้วย1กล่องเนาะรวมกันเป็น 2,640 บาทขอบคุณพ่อกระนวมอินทวงศ์บ้านหนองดอกบัวตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ซื้อชุดที่3เมื่อนี้เอาเควิโก3ขวด 2,250 บาทแฮปปี้เทนเฮิร์บอีก3กระปุกใส่ตาต้องดูแลขอบคุณพี่น้องสู้คนสุคนนะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปดูแลสายตาเจ้าของไปดูแลสุขภาพโดยรวมเนาะจังพอกันไม่เด้อนอนรับฟันดีนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้า

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะประชุมบอร์ด Data Center หารือกรอบกำกับดูแลควบคู่สิ่งแวดล้อมพลังงานน้ำที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหารือการกำหนดนิยามประเภทและขนาดของกิจการ Data Center รวมถึงมาตรฐานขั้นต่ำและแนวปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้กำหนดบทบาทของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมตามการดำเนินงานและดำเนินการตามกฎหมายเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยควรครอบคลุม Data Center ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการจัดเก็บเชื้อเพลิงเคาะยุทธศาสตร์ชาติปักธงชิปเมดอินไทยแลนด์พัฒนากำลังคนนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติซึ่งมีนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาตินับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางทิศทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยอย่างเป็นระบบโดยกำหนดโรดแมป3ระยะเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรและขับเคลื่อนเป้าหมาย Chip Made in Thailand พร้อมตั้งเป้าดึงดูดการลงทุน 500,000 ล้านบาทภายใน5ปีและกว่า 2.5 ล้านล้านบาทภายใน25ปีขยายรายได้รวมของอุตสาหกรรมสู่5ล้านล้านบาทและสร้างงานเพิ่มเติมกว่า 230,000 ตำแหน่ง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
8: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
11: รัฐบาลชูแนวความคิดปฏิรูปรัฐจากผู้ควบคุมสู่ผู้ส่งเสริมลดกฎหมายอุปสรรคสร้างความเชื่อมั่นรับโลกยุคซุปเปอร์ไดนามิกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Do's and Don'tsประเทศไทยในเกมโลกจัดโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพรอพิก้าว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคซุปเปอร์ไดนามิกซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งล้วนส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกเตรียมลงทุนการค้ากับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าไทยสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพนายกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจและยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลก
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่านTikTokพัชรินโอสดหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
12: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
15: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
14: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
15: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
14: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
16: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะ
17: ให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
18: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
19: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา
20: คัดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า
21: บุรีรัมย์ FM 98.2

19:17 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอค่ำคืนของวันจันทร์นะครับ28 กันยายน 2569อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆวันจันทร์วันเริ่มต้นทำงานในสัปดาห์นะฮะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือว่าบางคนบางท่านก็อาจจะอยู่ระหว่างการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นนะครับก็ขอให้มีความสุขกันละกันนะครับบทเพลงดีๆอัปเดตข่าวสารในบุรีรัมย์บ้านเราให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปร้านบุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับมาพร้อมๆให้การสนับสนุนรายการเอื้อเฟื้อเวลานะฮะให้เราได้มีโอกาสนำเสนอบทเพลงดีผ่านทางคลื่นความถี่นี้นะครับ FM 98.25 MHz นะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มีอัปเดตข่าวสารในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มจะบางเบาแล้วนะครับแต่อาจจะมีตกกันนิดๆหน่อยๆนะฮะมีสภาวะน้ำท่วมนะฮะที่มีมวลน้ำไหลมาจากพื้นที่ที่มีฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ท้ายๆน้ำนะครับก็เริ่มจะเห็นน้ำหลากนะครับอย่างวันนี้ผู้จัดไปที่จังหวัดที่อำเภอนางรองนะฮะก็เรียกว่าน้ำหลากน้ำท่วมขังนะฮะทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคนางรองนะฮะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถนั้นสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็สำหรับสถานการณ์บ้านเรานะฮะ6อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านกรวดละหารทรายโนนดินแดงเฉลิมพระเกียรตินะครับก็คลี่คลายลงไปแล้วเพราะว่าไม่มีฝนตกไม่มีมวลน้ำมาเพิ่มนะครับต่อจากนี้ไปก็ระมัดระวังหลังจากนี้นะครับก็อาจจะมีน้ำหลากนะฮะที่มวลน้ำไหลมาจากพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยนะฮะก็อาจจะมีน้ำหลากบ้างนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้นะครับก็ถือว่าสถานการณ์ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็คลี่คลายนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการดูแลควบคุมให้การช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่6อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับเราก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ค
2: ั
6: ดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า

สาวบางกรวยนะครับงานจากแอนอรดีมอบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้นะครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตทำโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะอยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายรักสุขภาพโดยการออกกำลังกายปวดเมื่อยหลังการออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นคนทำงานออฟฟิศแบบเราท่านๆนะฮะมีอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็ฝากเอาไว้ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับที่อยากจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการพกผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียกว่าคลายความเปื่อยปวดเมื่อยนะฮะโดยสมุนไพรเปรมจิตและปรินทิปนะฮะทำโปรโมชั่นร่วมกันในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าสุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690บาทนะฮะ2ขวดแถมน้ำมัน2ขวด2ขวดใหญ่นะครับแถมน้ำมัน2ขวดราคาปกตินี่1,580 บาทแต่ว่าท่านซื้อณเวลานี้นะครับเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับส่วนสเปซขวดกลางนะครับ490บาท2ขวดแถมน้ำมัน1ขวดราคาปกติ1,080บาทแต่ว่าท่านซื้อได้ในราคา690บาทเท่านั้นนะครับน้ำมันขวดละ100บาทนะครับ10แถม1นะฮะก็หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปซื้อในทางออนไลน์นะครับที่ TikTok พัชรินโอสถนะครับทักแชทกันได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามนะครับที่ผู้จัดนะครับ061-058-8600นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังครับมีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะฮะมาที่นี่ได้เลยรับรองได้แว่นคุณภาพราคาที่คุณสามารถเข้าถึงได้นะครับและตอนนี้นะครับทางบุรีรัมย์การแว่นของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะครับซื้อ1แถม1นะฮะแว่นราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาแว่นสายตาสั้นแว่นสายตายาวนะฮะรวมไปถึงเลนส์โปรเกรสซีฟนะฮะที่มองได้ทั้งใกล้และไกลเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับพบกับแว่นคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นครับ

บทเพลงที่ฟังสบายๆนะครับเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะฮะวันนี้นะครับเรื่องของกิจกรรมข่าวคราวการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะทางด้านปภ.บุรีรัมย์วันนี้ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติติดตามสถานการณ์น้ำไหลแรงเตรียมนำเครื่องจักรเปิดทางน้ำลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับ28กันยายน2569นะครับเมื่อเวลา 16:50 นาทีที่ผ่านมานายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายพิสิทธิ์วงศ์เทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่ที่1คุ้ม7ทานทองตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับจากการตรวจสอบนะครับก็มีกระแสน้ำร้อยแรงจากพื้นที่ลำปะเทียนะฮะอำเภอละหารทรายเข้าสู่พื้นที่ตำบลตาเป็กส่งผลให้มีน้ำไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณสะพานข้ามคลองหมู่ที่1โดยพบวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมากนะฮะทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างไม่สะดวกนะครับทางนี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้รายงานเหตุการณ์ด่วนสาธารณภัยมายังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเตรียมนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่นะครับเปิดทางน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชและก็สิ่งกีดขวางออกจากลำคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในการป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานและก็ลดระดับที่อาจจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคม2569นี้นะครับทางนี้สำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้แล้วก็กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับส่วนที่อำเภอนางรองนะครับวันนี้ก็มีจิตอาสาพระราชทานนะครับร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอนางรองบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวอำเภอนางรองนะฮะโดยวันนี้นะครับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26นะครับร่วมกับโรงเรียนนางรองก็จัดนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน20นายพร้อมผู้มุ่งกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรองลงพื้นที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานณศูนย์ประสานผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับการดำเนินงานครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเสียสละมีจิตอาสาพร้อมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่เกิดภัยพิบัตินะครับทั้งนี้การปฏิบัติการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาวิชาทหารเป็นหลักและจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอุทกภัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีผลกระทบ6อำเภอนะครับก็อัปเดตรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
ส่วนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องของฝนนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากในส่วนของบ้านเรานะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้ามีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์บางส่วนนะครับก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับ18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้บุรีรัมย์ของเรามีฝนก็อยู่ในข่าย 60% ของพื้นที่นะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกส่วนนะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์บุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อน ที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองไร

ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้รู้ว่าที่ทำยังไงเธอไทยเป็นต่อไปการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมในพื้นที่ของอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

0: ลูกแพ้ของอีพ่อค่ำเกิงท่องจันมาล่ำมวลให้พี่น้องฟังในท่องเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้าเมื่อคืนผ่านไปทำน้องบัวบานเคืองบอกผู้น้องคนมาเฮ้ยทำน้องกาลสินทั้งเสียงคือทำน้องอุบลอันนี้ลูกต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่แม่นนะเป็นเกิดไม่เงยรุ่นทวงทำน้องกะแต่หูตะวันมันมวนนะหลายคนก็ฟังแล้วโอ้ยนะครับบ่ได้ฟังจักเถื่อบ่ได้เคยได้ฟังจักเถื่อเด้นะครับสาธิตท่องจัดล่ำกับประสานเวียงสิมาก็บ่เคยฟังกับมีก็ได้ฟังกันไปอ่ะมื้อนี้สิเป็นเรื่องหยังคณะหยังแล้วก็ทำนองอะไรพี่น้องแฟนหมอล่ำติดตามรับฟังกันได้นะครับมีให้ฟังกันทุกค่ำคืนนั่นแหละพี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากด้วยนะครับลำทะเมนชัย 91.25 เมกะเฮิรตซ์แม่นบ่ก่อโน่นแดง 90.25 นะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับพี่น้องทางจอหอ 107.75 ฟังอยู่นะครับ 87.75 นะครับพี่น้องทางอำเภอเมืองนครราชสีมาคลื่นซ้ายสุดก็ฟังได้ 87.75 ออกอากาศอยู่และหมุนไปที่คลื่นขวาสุด 107.75 ก็มีเหมือนกันฟังออกอากาศนะครับพี่น้องทางนครราชสีมาจะเป็นพี่น้องทางโน่นไทยขอบคุณด้วยนะครับ102.25 โอ้ฟังไกลต่อคลื่นนี่ผมมีโอกาสได้ไปเช็คฟังอยู่นี่นะครับเข้าไปก่อท่อหม้อก็เลยมีโอกาสได้ฟังขอบคุณมากๆด้วยนะฮะหลายพื้นที่คุณผู้ฟังที่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องทั้งนำยื่นนำคุณพี่น้องทั้งบุญทริกน่าจะรวยนะครับพี่น้องทั้งโอ้หลายหม่องหลายบอนติดตามรับฟังอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ 94.5 นี่ก็ดังชัดดังไกล100.50 เช่นเดียวกันนะครับ 99.25 นะครับของท่านผอ.นิยมนี่อ้อมไม่ต้องพูดถึงอันนี้พี่น้องฟังมาเป็นปีแล้วนะครับทางอำเภอแถวประโคนชัยบ้านกลวดขอบคุณมากด้วยนะครับแล้วก็มีโน่นสุวรรณบ่ครับโน่นสุวรรณก็เพิ่งจะนะครับลิงก์สัญญาณไปด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องทางโน่นสุวรรณกับสิริฟังไปทางน้องบุญมากฟังได้ว่าสั่นพี่น้องทางน้องบุญมากทางใดเนี่ยล่ะทางนั่งร้องน้องกีนะครับไลฟ์มองไลฟ์บอลครับอ่ะก็ขอบคุณมากด้วยนะครับติดตามเราฟังกันได้ฝากพี่น้องไว้นำนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าดีมีคุณภาพนะครับจากทีมงานของบักหลานเน็ตเวิร์กนั่นคือน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณที่พี่น้องหูจักกันดีนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นนะครับมี2สูตรนะครับสำหรับน้ำมันนวดกระปุกละ180บาทครับอีเมลสูตรห่อนกะร้อย80สูตรเย็นกะร้อย80คันสั่ง2กระปุกร้อน1เย็น1 360บาทอันนี้กะส่งให้พี่น้องฟรีคือกันบางคนก็บอกว่าโอ้ยตั้งแต่แม่สั่งอันอื่นนะครับ 7-800 ก็บ่ได้ส่งฟรีคือลูกนะครับลูก360บาทส่งฟรีมันคุ้มค่าน่ะมันบ่ล่ะลูกพะนะบ่เป็นหยังครับอยากให้ใส่ไหมผู้จักบ่นี่อยากให้ใส่คันที่ไปบวกค่าส่งหมู่นี่นั้นมันก็สิคือส่งแพงพี่น้องก็สิตัดสินใจยากลูกนี่อยากให้พี่น้องใส่อยากให้ใส่ก็เลยบ่เอาหยังจักอย่างดอกมันได้กําไร20บาทก็สร้างมัน10คนก็ได้กําไร200ก็เอาเพียง หรือว่าเอาโปรโมชั่น3กระปุกปกติ540บาทก็เหลือ500บาทอันนี้พี่น้องเลือกเอาครับจะเอาสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกอันนี้คือน้ำมันนวดเด้อแต่คันพี่น้องเป็นมาหลายเป็นมาโดนเป็นมาคักอายุอานามมากขึ้นอยากจะดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกชุดกินชุดทาแนะนำครับให้ใส่ชุดตอกลิมหรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็ได้ชุดตอกลิมก็จะได้ชุดกินสมุนไพรกินไปน้ำหนึ่งกระปุกครับแต่ว่าได้น้ำมันนวดแค่หนึ่งสูตรเลือกเอาสูตรห่อนหรือสูตรเย็นครับปกติ 1,030 บาทเหลือ 1,000 บาทอันนี้คือชุดตอกลิมแต่คันเพิ่มอีก1สูตรเอาทั้ง2สูตรเลยสูตรห่อนสูตรเย็นหน้าค่าหน้าขี้พร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไว้รับประทานเพื่อดูแลภายในอันนี้ก็เพิ่มอีก 1,180 บาทเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงเป็นชุดที่ขายดีที่สุดเป็นชุดที่พี่น้องเลือกไปดูแลสุขภาพร่างกายชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี้ได้นำมานวดทั้ง2สูตรครับหน้าค่าสูตรห่อนหน้าขี้สูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไว้รับประทานส่งฟรีทุกชุดชุดโปรโมชั่นอยากได้ชุดใดโทรหาบักหลาครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายหรือเลขขายโทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับอ่ะได้ระบบปากกาสมุดดินสอเอามา ปิดขึ้นปลดล็อกระบอโทรศัพท์เนี่ยกดเอาบัตรนี่0803060509นะครับ0803060509 0803060509นะครับโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือมืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรหาบักลาก็ได้เช่นเดียวกันเด้ออีพ่ออีแม่ผมเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยรายการโฆษณาจบสิ้นบัดนี้สิพินเข้าใส่ทางนิทานมื้อนี้จะเสนอวรรณกรรมอีสานตั้งแต่โดนน่านกีต่ำหน้านี่แต่ด้านเนินหลายโซค้นเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กพร้อมกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณนาคาสดร้อนหน้าขี้สูตรเย็นมื้อนี้จะนำเสนอหมอลำเรื่องต่อก่อนเป็นถ้ำน้องหมอลำเพิ่นเป็นหมอลำที่พี่น้องเรื่องที่พี่น้องขอเขามาฟังอยากฟังนี่หลายหลายผมพยายามหามากกว่าจะหามาได้ครับและก็เชื่อว่าพี่น้องผมเอาเล่นให้ฟังแล้วก็คงจะเกิดความประทับใจเก็บเกี่ยวเอาความสุขจากทางรายการของผมได้นั่นคือหมอลำเรื่องพัดหมอลำเพิ่นชุดขุนสร้างขุนแผนครับจากทีมงานคณะผอรุ่งศิลป์เรื่องราวของนางวันท่องสองใจหรือขุนสร้างขุนแผนสิเป็นจังไหนนั่นมื้อนี้จะเสนอเป็นตอนแรกกับหมอลำเพิ่นชุดขุนช้างขุนแผนจากทีมงานคณะผอรุ่งศิลป์มุนม้วนเสนอเป็นตอนแรกจากทางรายการครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

ผมเองมาเป็นมหาดเหล็กบ่ได้ไปเยี่ยมยามถามถึงลูกเมียเดือนหาฟ้า6ผมจะต้องลาพระองค์เยี่ยมยามถามถึงเมียฮะรักให้ได้แต่ในเวลานี้จะเอาใจใส่ในราชการเป็นสักก่อน

อะล่ะครับพอดีผมมาตรวจดูตู้ไปรษณีย์เจอจดหมายฉบับหนึ่งสลักหลังซองบอกว่าส่งคุณแผนแสนสะท้านที่กรุงศรีอยุธยาธานีผมต้องรีบส่งด่วนพ่อแต่ว่าท่านั้นสินำสารไปส่งปอบมาลงใส่ถุงเดินเป็นส่งเจ้าสู่ตาสิ

0: เปิดผ้าม่านไปตานทรงยังสารให้ทหารกรุงศรีซื้อว่าคุณนั่นแผนท้าพ่อจะมาถึงบ้านสารศรีก็เลยส่งสมประสงค์แล้วเพื่อนสารนี้เป็นทรงมาละนา
1: ขอบคุณมากไอ้เกือแก้วแม่สารฉบับนี้มีตัวอักษรไทยสลักหลังบอกว่าทรงขุนแผนแสนสะท้าน
0: กันก็รีบมาส่งเพื่อนปุ๊บ
1: ที่กรุงศรีอยุธยาแหมหอมหน่อยนะ
0: เพื่อนนี่กระดาษได้เพื่อนกระดาษโถ่เอ้ยอ่านกันฟังได้ไว้เพื่อน
2: คุณกระดีใจเจ้าได้รับ

ุณกลีลาฟ้าสิไขสานออกอ่านจากเมืองการด่านกว้างนครกลุ่มใหญ่หลวงเย็นที่แค่หังห่องเฮิ้นเตาเดี๋ยวฟากไม่ไพ่เขาชนไก่บอนบ้านพระนางหนองผู้เขียนวันที่ข้าขาดคืออ่านเดือนที่จากกันไปพ่อสอโศกข้าคิดทำกันนิ่งถึงข่าวสันนี่เขียนถึงเท่าดอกคุณแผนพระพีรักตูในโลกนี้หากมีเท่าผู้เดียวคุณแผนเอ้ยเจ้าผู้เว้าหลบเลี้ยวก็เจ้าผู้

0: เป็นเวลาหลายปีดอกแม่เอ้ยข้าวนี้ว่าละท่านที่เท้าประนมมือคุกเขาไหว้คุณพระแม่เจ้าสามครั้งแล้วนางงามแม่เอ้ย
1: ความสุขกี่มีแก่เจ้าแล้วนะลูกหลักของแม
2: ่นี่คุณแม่ครับลาวทองเมียผมไปใส่คือเหยียบหนาหายตาแกครับ
1: นี่แล้วคุณแผนฟังแม่สิบอกให้ฟังลูกหลักลาวทองเมียของเจ้าถูกข้อยจับจังนั้นนะคุณแผน
2: อ้าวตายตายเมียผมถูกจับ
1: แม่ละเท่า
2: เมียผมมีความผิดอย่างไรใครเป็นคนจับครับแม
1: ่นี่ฟังแม่สิบอกให้ฟังบักคุณสร้างจังนั้นนะจับเมียเจ้าไปเพราะว่าเจ้านี้จากการจับกลุ่มคุ้มตัวเพื่อจังจับเมียเจ้าไปแทนเจ้าตัวลูกหลักของแม่

0: ชื่อเอกลักษณ์ของหมอลำเพลิน
1: ว่าแต่ตังกึกปันเอกปันละปันละปันละปันละปันละปันละปันละปันละปันละปันละไปครับนี่แหละเป็นยังข้าเจ้าคือจังไห้เมาเว้ามันเป็นล่ำบ่เป็นเนาะเออสิทำน้องได้ก็สร้างไปล่ำบ่เป็นโอ้ยหาฟังยากยากครับผู้ใดบ่ได้ฟังชุดนี้ผู้ใดบ่ได้ฟังรายการมื้อนี้นี่โอ้ต้องเสียใจอีกด่วนเด้อนะครับมวนครับเป็นต้นฉบับเลยขุนช้างขุนแผนจากคณะผอรุ่งศิลป์ดนตรีเก่าๆเสียงเก่าๆบันทึกเทปเป็นเทปคาสเซ็ตกว่าผมจะหามาได้พี่น้องขอขมาหลายอ่ะจังฟังกันต่อครับมวนกับจังติดตามบ่มวนกับหมุนไปฟังอันอื่น เออรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อนุรักษ์สืบสารศิลปะการแสดงแขนงหมอลำนะครับบ่มีดอกมาฟังเพลงอินดี้บ่มีเด้บัดนี้อ่ะขอบคุณหลายๆครับนี่คือคุณสร้างคุณแผนผมฟังแล้วผมก็โอ้มันช่างมีคุณค่าเนาะศิลปะการแสดงหมอลำเก่าๆนี่มันฟังแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจที่เกิดมานะครับบนผืนแผ่นดินอีสานที่มันมีวัฒนธรรมแบบนี้ที่มันมีศิลปะการแสดงที่มันโอ้นะครับยอมรับยอมรับนะครับดูมีคุณค่าครับอ่ะพี่น้องคุณผู้ฟังฟังแล้วกะเก็บเกี่ยวเอาครับหมอลำเก่าๆกว่าจะหามาได้มันเป็นมวลเทพนะมวลเทพมันรีมาเที่ยวผมมาตกแต่งเสียงใดฝ้ายเสียงใดเนี่ยโอ้ให้ฟังแบบให้มันฟังแบบสบายสบายนี่นะครับค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะกว่าจะหามาได้เพราะฉะนั้นแล้วฟังแล้วก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพของบักลาด้วยบุญเหลียวบัดเพิ่นสิมาขายของเอ้ามันกันสิอยู่ได้มันก็ต้องสนับสนุนกันบ่มีผลเสียเด้เป็นหยังว่าคือบ่มีผลเสียเพราะว่าพี่น้องผู้ที่เพิ่นปวดเพิ่นเจ็บเส้นเก็บเอ็นปวดแขนปวดขาเออเพิ่นกะส่วงกะเจ้ากะทุเล่าเบาบางลงพี่น้องสื่อของสมุนไพรของบักลาไปแล้วเออเอ้าพี่น้องได้สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นจากที่ปวดแสบปวดร้อนชาตามมือชาตามเท้าพี่น้องเฮากะไข้แน่ขึ้นทุเล่าเบาบางขึ้นอีกอย่างคุณผู้ฟังสนับสนุนของผมไปแล้วเออสมุนไพรของผมนี่นะครับผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติจริงๆอยู่บนผู้บนเขาพี่น้องเฮากะสิได้เออกระจายรายได้ให้กับครอบครัวที่เขาเจ้าอยู่เขาเพราะว่าโรงงานของผมที่ผลิตเนี่ยนะครับสมุนไพรจะเอามาจากชาวบ้านชาวเขานะครับชาวบ้านชาวเขาเขาเจ้านะครับตื่นเช้าขึ้นมามีหน้าที่ไปเอาสมุนไพรนะครับสมุนไพรมาโรงงานที่เป็นกลุ่มราชวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผลิตอยู่หม่องหันอยู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นก็เลยพลอยได้มีรายรับไปด้วยเออเบิ่งที่ล่ะพี่น้องมันก็ซ้ำในเฮ็ดบุญเฮ็ดทานร่วมกันได้ครับเออเนาะอ่ะแล้วก็ซึมขับสำคัญอีกอย่างผมกับสิพ่อมี่ได้รับเขามาเพราะได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟซอยสถานีสถานีกับสิลิ่งสัญญาณเปิดหมอลำมวลๆให้พี่น้องฟังว่านะมันครบทุกอย่างได้ครับผมบ่รวยดอกครับรวยผมรวยตะโดดแล้วแต่ละเดือนมาหาเงินจ่ายค่าเวลาหาเรื่องเธอกับยากฮอดทีให้ทีหน้าถ่อพอบ้านข้าเจ้าขายจังไดเฮ็ดจังไดข้าเจ้าคือรวยแท้ลูกบัดโตเฮ็ดแนวไหนคือมายากแต่น้ำใบหน้าพอใบหน้าเอ้าเพื่อนข้าเจ้าเป็นนายห่างเนาะพ่อผมมันนายห่างเนาะเออเฮ็ดจังไดใจมันหักไผบอกว่าเจ้าให้เป็นโคศกเออลูกมันเกิดมาน้ำท้องเอิญจากเจ้ามันก็ต้องจะเลื่อนห้อยตามเจ้าตัวเห็นมันเห็ดแนวอื่นได้ทีมันต้องไหมแห่นไหมอยู่ตัวเอาเพราะฉะนั้นแล้วสนับสนุนกันครับคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ที่ไหนอำเภออะไรลองเอาไปใช้ดูครับคันใส่แล้วบ่คือบ่เป็นเก่าก็เศร้าใส่เท่านั้นล่ะค่ะแม่เอ้ยขั้นอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อน ง้อเข่าบ่ได้ง้อแขนบ่ได้โอ้ทนทุกข์ทรมานครับลูกเอ้ยพ่อนอนกับบ่ได้แต่ละคืนยางหดหน้าหดหลังมันออกแสบออกห้อนปวดทนทุกข์ทรมานหลายนั่นแหละครับเป็นหนักๆเป็นมากๆผมแนะนำให้ใช้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเอ้ยพ่อเด้อชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็จะได้ทั้งชุดกินชุดท่านำมันหนวดนี่ได้ทั้ง2สูตรเลยนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีบไว้รับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันนะครับลองเบิ่งยองทั้งภายในยองทั้งภายนอกมันสิไปใส่เสียดอนี่อยากให้ลองครับลองชุดนี้เฮ็ดดูแลรับประทานได้เป็นเดือนครับนวดได้เป็นเดือนถ้าเกิดว่าใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงบ่ไข้ขึ้นบ่ดีขึ้นก็โอ้ยเศร้าครับบ่ต้องใส่บ่ต้องสนับสนุนผมอีกเด้ออ่ะโทษมากครับชุดนี้ 1,180 บาท 1,180 บาทนะครับ0803 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09อ่ะมารับสายนี่เบิ่งโทรมาสิโดนเติบแล้วบัดนี
2: ้สวัสดีครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะขอสัญญานะจ๊ะ
2: เดี๋ยวสูตรใดครับผม
3: มันเป็นยาอย่างเนี้ยยาเป็นว่าสูตรเย็นกับปุ๊กนึงบ่
2: อืมแล้วก็
3: ยาหนวด
2: เออแม่นครับ
3: ยาห้อนกับปุ๊กนึง
2: อ๋อเอาก
3: ับปุ๊กนึงยากินกระปุกน
2: ึงอ๋อชุดฟ้อนอ้อมเตียงตัวนี้แม่นบ่ถามแล้วมันว่าไงมันชุดฟ้อนอ้อมเตียงบ่1,180 บาท
3: เพิ่นว่าเพิ่นว่าอีหยังก็ยาอีหยังก
2: ็ชุดฟ้อนอ้อม
3: สิเอา
2: ชุดฟ้อนอ้อมเตียงบ่1,180 บาทนั่นบ
3: ่บ่ซื้อมันแม่ที่ว่าชุดอีหยังก็ยาฟ้อนอ้อมเตียงว่าติเออเพิ่นว่านั่นล่ะสิว่า 1,000
2: เออ1,180 บาท
3: ชุดนึงน่ะรายการที่เพิ่นว่าน
2: ่
3: ะ
2: ได้ได้ผมขอซื้อทิวเนี่ยซื้ออย่างครับ
3: ซื้อแม่ห้องดำวงสีเขาจ้ะอยู่บ้านเลขที่142
2: หมู่
3: 2
2: ตำบล
3: เขาคอก
2: ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เฮานี่เน
3: า
2: ะจ้ะครับพี่น้องทางเขาคอก
3: บ้านอยู่หน้าเทศบาลเขาคอกแม้แต่ว่าเทศบาลตั้งอยู่บ้านสี่เหลี่ยม
2: เด้อโอเคเดี๋ยวเพิ่นโทรหาเบอร์นี่เน
3: า
2: ะเป็นเบอร์ซองเด้อ
3: จ้ะสิมาซองตอนไหน
2: มืออื่นเด้อมืออื่นเด้อซองให้มือริมของ
3: ซื้อ
2: มืออ
3: ื่นประมาณช่วง
2: บ่ายครับช่วงบ่าย
3: ช่วงบ่าย
2: เดี๋ยวเป็นตัวหาเบอร์นี้เนาะจ่ายตังค์ที่บ้าน 1,180 บาทเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ
2: ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะว่าสิตั้งยาท่าแม่จ้า
4: เอาชุดไหนครับผม
5: เอาชุด500จ้าเอาเย็นนั่น2ขวดเอาห้อนขวดหนึ่งจ
4: ้
5: ะ
4: ได้ผมขอซื้อที่อยู่หน่อยซื้ออะไร
5: ชื่อบัวพันธ์สืบบ้าน
4: ครับบ้านเลขที
5: ่236หมู่5
4: ตำบล
5: ช่องแมว
4: อำเภอ
5: ลำธเมียนชัยจังหวัดนครราชสีมา
4: ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
5: เอาเบอร์092
4: 081
5: 4115จ้า
4: 4115เนาะ
5: จ้ารวมต้นแค่บาทจ้า
4: 500เหมือนเดิมครับผมไม่มีบวกเพิ่ม
5: ค่ะ
4: ได้เดี๋ยวจะส่งให้เด้อ
5: จ้าจ้า
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: ไม่มีอะไรหรอกพี่ตอนแรกพ่อแกที่หนูถามว่าให้กินกับยาหมอได้ไหมแล้วพี่ก็บอกว่ากินได้ใช่ไหมพี
2: ่ครับผม
6: นั่นแหละแกไม่รู้แกก็เลยให้หลาน
2: กินไปอ๋อครับไม่มีอะไรเนาะครับขอบคุณมากครับ
6: แกค่อยยังชั่วแล้วพี
2: ่โอ้ดีใจด้วยครับผม
6: อย่าแกเมื่อคืนก็ไม่เห็นปวดนะแกลุกนั่งได้แล้ว2วันแล้ว
2: อ๋อครับดีแล้วครับผมทานไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับผม
6: จ
2: ้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณเด้อสายพี่น้องทางบ้านอ่ะเดี๋ยวจะรับต่ออยู่ใจเย็นๆครับโทรมาเอาไป08 03 06
0: 0509อีพ่อเล่าเคยทางสื่อชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปลูกสาวกะโทมาเล่นน้ำมาเล่าโอ้นะครับเห็นอีพ่อเล่าลุกนั่งได้ช่วยตัวเองได้ก็มีความสุขคนเป็นลูกเป็นเต่าเนาะขอบคุณอีแม่บัวพันโอ้ยนะครับลำทะเมนชัยโคราชมาแล้วขอบคุณครับผม เอาไปใส่คุณแม่ทองคำก็เอาชุดฟ้อนอ้อม

0: เฮียสักเฮียสายเต็มถนนอยู่จักใส่คักบ่ใส่คัก
1: โอ้คือติดคักแต่ว่าเอ้าก็เจ้าใส่หลายเนาะขอบคุณมากๆครับพี่น้องว่าให้ใส่ล่องใส่เบิ่งเปียงเนาะลองดูครับบ่เสียหายดอกลูกบ่ให้ใส่หลายดอกทั้งชุดนวดแล้วก็ชุดกินเนาะนะครับดูแลกันไปครับ0803060509นะครับ0803060509 0803060509เด้อแม่เด้ออะไปฟังหมอลำต่อครับหมอลำกำลังม้วนเสนอเป็นตอนแรกนะเมื่อนี้ช่วงตอนแรกได้นะครับกับหมอลำเพลินชุดขุนช้างขุนแผนต้นฉบับจากทีมงานคณะพอรุ่งศิลป์มวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ

0: ว่าละท่านที่เท้าพนมมือคุกเข่าไหว้คุณพระแม่เจ้าสามครั้งแล้วนางงามแม่เออ
1: ความสุขที่มีแก่เจ้าแล้วนะลูกหลักของแม
2: ่นี่คุณแม่ครับเราทองเมียผมไปใส่คือเหยียบหนาหายตาแค่ครับ
1: นี่แล้วคุณแผนฟังแม่สิบอกให้ฟังลูกหลักถ้าท้องเมียของเจ้าถูกข้อยจับอย่างนั้นนะคุณแผน
0: อ้าวตายตายเมียผมถูกจับ
1: แม่ล่ะเท่า
0: เมียผมมีความผิดอย่างไรใครเป็นคนจับครับแม
1: ่นี่ฟังแม่สิบอกให้ฟังบักคุณสร้างอย่างนั้นนะจับเมียเจ้าไปเพราะว่าเจ้านี้จากการจับกลุ่มคุ้มตัวเพื่อจึงจับเมียเจ้าไปแทนเจ้าตัวลูกหลักของแม่

0: ผมลาแล้วครับแม
1: ่นี่บ่ต้องไปหรอกคุณแผน
0: ผมจะไปครับผมเจ็บใจคุณต่างเหลือเกินผมจะต้องติดตามไปสืบข่าวบังลาทองเมียผมว่าปานชนีนางสิอยู่จังไหนกินจังไหนครับคุณกล่าวแล้วมันแข่งขังมั่งมอคุณบ่รอมันดนกระบอนั้นวันนี้ตายเป็นผีผมยังสิสู่สิทูสิดันสิฟันสิพาให้มันตกปลาซากะวันนี้แน่นอนคุณตันท้าวสิลาสิแม่สิ

0: จะต้องตามให้ถึงที่สุด
1: สันหลักค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณแผนลูกชายของสันก็เป็นคนเลื่อนห่อนแต่ใดแม่สิหามกับว่ายาแม่สิว่ากับว่าฟังหุนหันทันทีไปโหลดอัลลามุนี่ย่ายต้องเขาไปนั่งสอบหมากสอบผู้ซะก่อนท่องภาษีบ่จ้าสิย่ายยางทั้งสิไป

ิเกตกรนะพ่อแม่ของแก้วเป็นหนี้ขุนสร้างอยู่15ตำลึงพ่อแม่ของแก้วบ่มีเงินจิมาใส่หนี้ทดแทนของขุนสร้างก็เลยส่งฉันนี่ละมาเป็นแขกหาของขุนสร้างเป็นการใส่หนี้ทดแทนของเพิ่นทำงานให้เพิ่นเด้อเดินเที่ยงคืนก็บ่ได้อยู่ได้นอนเฮาล่ะมื้อนี้ฉันล้างเหียงล้างโถแล้วก็เด้อเดินเที่ยงคืนพอดีฉันเองต้องสิเข้าห้องไปนอนซะก่อน

ุณแผ่นแววไว้พบเข้าสู่เตียงดอกยังสองคุณแผ่นสินอนลงข้างนางงามบ่ถามซื้อมือละกว่าใส่น้องมือละกว่าใส่น้องที่ต่ำต่อ

0: ตีกะหมอนนอจังไหนเอาเทียมไต่ดวลพลันละนา
1: ผมจะต้องไปหาที่ซ่อนเดี๋ยวก็ตะล้างเท่านั้นเองเดี๋ยวก็สิหาว่าผมในหลวงห้องต้องกายไปหาที่รถให้ปลอดภัย
0: พ่อมาแล้วสิแนวแนวในใจนางสิไปหาไฟใส่ตะเกียงมาไต่เป็นไผมาในห้องของนาง

0: ุรีอยู่ดีๆอยากขึ้นมาเห็น
1: นี่คุณพี่นี่มีนามไหนอยู่บ้านไหนเมืองไหนพี่แดงจะมาลวงห้องกองกายกับน้องจังซี่นี่ฮะหอกจังห้องฉันไปนะ
2: กล้าน้องสาวโปรดปานี่พี่ไว้อย่าเฝ้าไหลเอาไปเลย

0: อย่าเพิ่งส่งเสียงไปเลยนะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
2: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
3: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพี่พัฒน์ยืนยันยกเลิกให้บริการรถเมล์ร้อนของขสมกไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยพร้อมหารือกระทรวงการคลังอุดหนุนส่วนต่างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนราคา8บาทและรถปรับอากาศอย่างชัดเจนโดยวางแนวทางช่วยเหลือด้านการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะไม่มุ่งทำกำไรกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปการตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างด้วยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถืออัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได
4: ้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
7: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
10: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปี มีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทย
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ตรงไหนบ้างนะครับ
3: ทั้งตัวทั้งตัวทั้งหัวทั้งกลัวหมดอ่ะทั้งหลังท้องน้อยหน้าอกเต็มไปหมดขาเขือ
2: เคยถ่ายรูปไว้ไหมครับตอนที่เป็นน่ะ
4: ไม่ได้ถ่ายคร
2: ับ
4: อ๋อไปที่ไหนนะมันต้องใส่ปลอกแขนน่ะไม่งั้นก็ใส่เสื้อแขนยาว
2: ก
4: ็มันเป็นถึงหน้าผากเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวหน้าไม่เป็น
2: อ๋อที่ตัวหน้าไม่เป็นท้องเทิงอะไรเป็นหมด
4: เป็นหมด
2: ยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ยายหยิบยาแคปซูลสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวหลังตู้เย็นให้หน่อยสิ
6: จะลุกก็อยากจะนั่งก็อยากมันปวดมันเมื่อยเส้นมันตึงไม่สบายตัวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้
5: แม่ยายนี่พอจะใช้นิดใช้หน่อยปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีเลยนะ
6: อ้าวก็คนปวดขาปวดแขนปวดเมื่อยตามประสาคนแก่มันลำบากจริงๆนะตาว่าแต่ตาเธอทำไมไม่เห็นเป็นแบบฉันเลยเจ้าน
5: ี่ไงยายสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดเข่าปวดขาปวดตามข้อเส้นตึงยายก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยสบายตัวเหมือนตาไงล่ะ
6: ได้ไดไดตาเอามาให้กันหน่อยสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียว
7: อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ความปรารถนาดีจากสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวประกอบด้วยเถาวัลย์เปรียง
8: เถาเอ็นอ่อน
7: เถาโคคลาน
8: แซ่บมาทลาย
7: กำลังพญาเสือโคร่ง
8: ก้านพลู
7: ดอกจัน
8: พริกไทยล่อน
7: และสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวยาสามัญประจำบ้านทะเบียนยาเลขที่ G217/57 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู
9: ่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
10: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
11: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงและยังเต้นยังรำไหวนะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโฟเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
9: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509 เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
12: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
10: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
11: สวัสดีครับผมออสโปเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงและยังเต้นยังรำไหวนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโปเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
9: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
13: กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ครับพี่น้องผมกระไดเนาะออสโฟเอสครับสร้างสรรอีกแล้วครับท่าน สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีการันตีคุณภาพใส่รับประทานเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงทำให้ผมได้ไปลำบงพาพี่น้องม่วนกรุบเ นาะอะใครที่ไม่กระฉับกระเฉงใครที่นะครับคานกงโกกงก้อยอยู่ลูกหนึ่งเข้าเป่าไฟไม่ได้ปวดเส้นเอ็นตึงก็ลองเอาไปใช้เหมือนผมลองดูเด้อนะครับสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนะครับนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นเนาะอ่ะขอบคุณครับสายหลังไมค์หลายสายครับที่โทรศัพท์สลับแก็บกิ่งกลางบางคนก็โทรมาขอฟังหมอลำนะครับว่าได้สร้างสมุนไพรดอกแต่ว่าเป็นยังถ้ามีโอกาสก็สร้างเอาไปใส่ล่องเบิงเด้อใจก็อยากให้ใส่อยู่แล้วล่ะเออแต่ว่าบางคนก็สั่งน้ำมันนวดบางคนก็สั่งชุดตอกลิ่มบางคนก็สั่งชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่แล้วแต่เราสะดวกครับอย่าเดือดร้อนครับคันบ่ฮั่นห่วมสะดวกใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเฮาก็เอาน้ำมันนวดไปใส่ก้อนกะไรตัวมันสิยางเอียงกับพวกละ182กับพวกละ360ก็ใส่ได้เป็นเดือนหนเดือนตอนนี้ก็ได้ก็เอาไปนวดเบิ่งก่อนสิเป็นอีหยังนะครับย่ามเฮาสะดวกมาพอมีเงินมีค่ำขึ้นมาเงินผู้เฒ่าออกเงินเราชนะออกเฮาก็จังซื้อชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็ได้ตัวอย่าเดือดร้อนนะครับบ่แม่นว่ามีเงินอยู่ 1,200เอามามอบนะครับซื้อชุดฟ้อนออมเตียงเหลือเงิน20บาทเขาเฮือนโอ้ยบ่นมันไม่ได้นะครับอย่าให้เดือดร้อนเนาะแม่เนาะเอาเราสะดวกนะครับผมอย่าให้มันเดือดร้อนครอบครัวคันมีเงินมีค่ำเว้ากันงานเขาเฮือนเขาซ่ามันพ่อได้ยิ้มหากันเว้าหากันได้อยู่เด้คันมือใดหาเงินบ่มานบ่มีเงินเขาคั่วเขาเฮือนเขาซ่านี่ว้ายนะครับตาไอซื้อกับพิษกระดากันเฮาคนเฮานี่ก็ได้ พอซื้อพอสนับสนุนกันก็อย่าเดือดร้อนเท่านั้นแหละนะครับลองเอาไปใช้ดูแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เอาไปใช้ครับเงินคำกำแก้วผู้ใดก็อยากมีผู้ใดก็อยากได้ครับเงินมันไม่สามารถที่จะไปจ้างคนให้ไปเป็นโรคเบาหวานแทนเราเงินมันไม่สามารถที่จะไปจ้างคนนั้นไปนอนในห้อง ICU แทนเนี่ยนะห้องนี้นี่มันโอ้มันพิเศษเด้มันมีฮอตแอร์มีฮอตทีวีโอ้ยมีครบทุกอย่างเงี้ยหันนะครับไม่บ่ได้อยากเป็นเลยครับเงินมันก็บ่สามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นโรคยังก็ตามสร้างครับคันมีโอกาสผิดปกติอย่างน้อยเราก็ตรวจสุขภาพปีละ1ครั้งเพื่อสุขภาพจะได้รู้ว่าทิศทางร่างกายของเรามันไปถึงไหนแล้ว จะได้ดูแลและก็รักษาอาการที่เราเป็นได้ทันท่วงทีเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเออแต่ขันเถามาแก่มามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันจะเกิดโรคประจำตัวมานะครับเยอะแยะมากมายไก่กองรวมทั้งนั้นก็คือโรคอาการของกระสายเส้นที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดจากความซึมโทรมของสุขภาพร่างกายนี่แหละสังเกตจากของหลอดอาการประดงอาการกระสายเส้นกระสายเส้นนี่มันเกิดขึ้นทุกๆคนที่เกิดมาบนโรคใบนี้นั่นก็คือปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขามันคือโรคผู้เฒ่าบอกง่ายๆซะอาการผู้เนี่ยเฮาเฮ็ดจังได๋มันจังสิบรรเทาได้มันจังสิเศร้าปวดเศร้าเมื่อยเราก็มีตัวช่วยนี่แหละการใส่สมุนไพรเป็นอีกหนึ่งแพทย์ทางเลือกตัวซอยที่ดีเลยล่ะเพราะฉะนั้นแล้วรับประทานสมุนไพรเพชรดีหรือน้ำมะนวดของสมุนไพรบักหล่าไปถูไปทาไปนวดแล้วนะครับอาการผู้นี้มันก็จะดีบ่ดีหรือเป็นยังไงก็ต้องคอยเอาไปใส่ลองเบิ่งครับผมพูดเยอะไม่ได้เว้าหลายก็บ่ได้ครับเดี๋ยวมันจะบ่ได้ฟังรายการกันเอาเป็นว่าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยตามร่างกายร่างกายเฮามีอย่างเนี่ยล่ะที่มันปวดนั่นล่ะก็เอาไปใส่เพชรดีนะเพราะนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพชรดีของเราเป็นยาแพทย์แผนโบราณโฆษณาเวลาขออนุญาตโฆษณาใบข้ออเป็นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายร่างกายเฮามีอย่างที่มันปวดก็เอายาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพชรดีไปรับประทานเอาซ้ำหนีตัวเนาะโฆษณาขอเพิ่นซ้ำหนีได้ซ้ำหนีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายส่วนไหนที่มันปวดเมื่อยเอายาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพชรดีไปรับประทานและเอาสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสุนทรนาคีสุดเย็นไปนวดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็ 1,180 บาทเด้อแม่เด้อได้ทั้งชุดหนวดชุดกินชุด5พร้อมกับนะครับชุดเฉพาะหน้ามันหนวดกะ2กระปุกก็360บาทอันนี้ก็ส่งฟรีหรือจะเป็นในส่วนของนะครับ3กระปุกโปรโมชั่น3กระปุกปกติ540บาทก็เหลือ500บาทอันนี้ได้3กระปุกเลือกเอาครับจะเอาสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกนะครับอยากได้โทรหาผมครับตอนนี้เลยโทรมาก็ได้0803060509นะครับ0803060509 0803060509นะครับ
14: สวัสดีครับ
15: ว่าอย่างไรก็เลี้ยงย่ามีบ่อนี่ว่าเขานี่เขาจ้างย่าดู
14: ครับครับคุณพ่อครับได้ครับมีตัว
15: ย่าผมไม่เลี้ยงย่าอย่างนั้นเพราะว่าฉันชอบเสียงคอยคอยแต่เนี่ยคอยได้ยินแต่เนี่ยหนีวิทยุนะมันเป็นย่าแบบไหนคอยแบบคอยซ่ามือซ่าเป็นในเส้นนะมันเลยซ่ามืออ
14: ๋อครับผมมันก็จะมีทั้งชุดกินชุดท่านะครับแล้วก็ชุดนวดนะครับแม่
15: จ้า
14: คุณแม่จะสะดวกรับชุดไหนขันทั้งกินทั้งท่าก็คือภายในภายนอกชุดกินน้ำชุดนวดน้ำหนีกะ 1,180 บาทก็ใส่ได้เป็นเดือนทั้งชุดกินชุดท่าเลยชุดนวดแต่ขันเป็นชุดนวดที่ซื้อกะมันก็จะมี3โปรโมชั่น3กับปุ๊ก500อันนี้ได้เฉพาะชุดนวด
15: จ้าแบบคันมันอาทั้งกินนี่1,080บาท
14: 1,180บาทครับแม่ใส่ได้เป็นเดือนเลยชุดนี้ก็คุ้มสบายเลยเป็นชุดที่แบบใส่ดีที่สุดเลย
15: จ้านั่นก็คอยก็ว่าสิลองกินเบิ่งนี่คอยพังเบิ่งนี่นะคอยพังมันหุ่นคอยพัง
14: ได้ครับพี่แม
15: ่เจ้าบอกว่าซ่ามืดซ่าหยังอย่างสี่หน้าเป็นสิ่งที
14: ่
15: เอ็นซ
14: ่
15: า
14: ครับแม่คุณแม่จะเอาตั้งชุดกินชุดท่าบ่สัน
15: อันนั้นเอาแบบที่ว่า
14: 1,180 บาทโอเคใช้ได้เป็นเดือนเลยชุดนี้คือเห็นผลเลยบักลาขอซื้อทีอยู่เนี่ยอีแม่ซื้อหยัง
15: ขอซื้อจอมสีวันโพ
14: คุณแม่จอมสีวันยังก่อ
15: วันโพ
14: ครับอยู่บ้านเลขที่ได้ครับคุณแม
15: ่9/1หมู่8
14: ตำบล
15: หนองขวาว
14: ตำบลหนองขวาวอำเภอ
15: สีขอรับภูมิ
14: สีขอรับภูมิสุรินทร์ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์นี้เนาะ
15: เบอร์นี้แหละจ้า
14: โอเคเดี๋ยวมืออื่นผมส่งให้ของถึงมือฮื้อเด้อแม่เด้อ
15: จ้า
14: จ่ายเงินที่บ้าน 1,180 บาทนะคุณแม่นะ
15: จ้า
14: โอ้ยจะแม่นจ้าจ้าบนอีเมล
15: น
14: ี่
15: ม
14: ัน
15: มีประโยชน์นะ
14: โอเคครับคุณแม่ขอบคุณครับผมครับ
15: หมอนก็หายจ้า
14: โอเคสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีจ้า
14: ฮัลโหลครับ
16: ฮัลโหลจ้า
14: ครับ
16: ใช่บริษัทนาโนไหมจ้ะ
14: ใช่ครับผม
16: อ๋อจะติดต่อสอบถามเรื่องยาหนวดนะจ๊ะ
14: อ๋อเอาชุดไหนครับ
16: มันเป็นยังไงจ๊ะชุดละเท่าไหร
14: ่กระปุกละ180มันจะมีสูตรร้อนสูตรเย็น2สูตรนี้ก็ส่งฟรี360บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็น3กระปุกปกติมัน540ก็จะเหลืออยู่500บาทได้3กระปุก
16: สั่งเป็นสูตรร้อน3กระปุกจ
14: ๊
16: ะ
14: ได้ครับขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับ
16: ถนอมเตาใหม่จ
14: ้
16: ะ
14: ถนอมนามสกุลอะไรนะครับ
16: เตาใหม
14: ่บ้านเลขที
16: ่100หมู่4
14: ครับตำบล
16: หนองหลัก
14: อำเภอ
16: ชุมพวง
14: จังหวัดนครราชสีมาเนาะ
16: จ้ะ
14: เอาสูตรร้อน3เป็น3กระปุก500นะครับ
16: จ้ะ
14: โอเคเราจะส่งให้วันนี้ของถึงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่โทรหาเบอร์นี้นะครับ
16: ที่โทรหาเบอร์นี้นี
14: ่ใช่ครับ
16: ไม่ได้อยู่ก็เกมแม่พวก
14: เอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโทรไปค่อยแจ้งเขาก็ได้เจ้าหน้าที
16: ่อ๋อค่อยแจ้งที่อยู่เข้าแบบนี้เน
14: า
16: ะ
14: เออค่อยแจ้งว่าไปส่งที่ไหนอะไรยังไงเนาะ
16: จ้าบ้านไหนพรุ่งนี้จ้า
14: พรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับ
16: จ้าจ้า
14: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
13: ขอบคุณนะครับอีแม่ถนอมทั้งชุ่มพ่วงนครราชสีมาเอาชูดร่อน3กระปุก500บาทไปถูไปทาไปนวดโปรโมชั่นครับฟังหมอลำเป็นตะอีแม่ถนอมให้ลูกให้เต่าโทษอ้าวครับอีแม่จอมสีทั้งสีขอรับภูมิอยู่กับเถ่าพอฟังรายการฟังหมอลำเป็นประจำเด้อลูกเด้อถึงเวลาจะได้ใส่บริการน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนและยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเพชรดีของบักหล่าเลี้ยวก็เลยสั่งจวดไปเลยนะคุณแม่นะเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับเอาไปใช้ลองดูซาทูเดอร์ให้เป็นหวานเป็นยาคุณหวานคุณยาให้ไปเตะไปต้องไปซูนอาการที่คุณพ่อคุณแม่เฮาเป็นเนาะให้ได้สวงเฮเซาให้ได้ไปทำบุญตักบาตรนะครับได้ไปใส่บาตรถึงเข้าเป้าไฟย่างไปจังหันไปเพ้นสะสมเสบียงบุญเด้อแม่เนาะอ่ะอยากได้โทรหาครับ08030605090803060509 0803060509นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของบักหลานะครับบอกหลายว่าได้ไปฟังล่ำก่อนเอ้ยพูดได้ปล่อยให้ผมบูว่ามึงเว้านึงหลายแท้อยากฟังหมอล่ำเอาหมอลำเพลินชุดขุนช้างขุนแผนจากคณะต้นตำรับพอรุ่งศิลป์มวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
12: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
17: พ่อจะนั่งมาแล้วสิแนวแนวได้ใจไปหาไฟใส่ตะเกียง

0: ีอยู่ดีๆอยากมาเห็น
1: นี่คุณพี่นี่มีน้ำไหนอยู่บ้านไหนเมืองไหนพี่แดงจะมาลวงห้องกองกายกับน้องจังซี่นี่ฮะหอกจังห้องฉันไปนะ
2: กล้าน้องสาวโปรดปานี่พี่ไว้อย่าเฝ้าไหลเอาไปเลย

0: ธอย่าเพิ่งส่งเสียงไปเลยน้องแก้วพี่เองม่อนผู้หลายอายโจรหรอกพี่ผู้มีน้ำว่าคุณเพนน้องสาวมีน้ำใดครับ
1: ฉันมีน้ำว่าแก้วกิริยาค่ะพี่เพน
0: โอ้เป็นเมียของคุณสร้างบ่ครับ
1: บ่ค่ะฉันบ่ได้เป็นเมียน้อยของคุณสร้างดอก
0: เหตุผลคนใดจังมานอนบนบ้านของคุณสร้างอย่างนี้ฮะนะครับฮะโอ้โหสื่อเกี่ยวกิริยาได้ผมรู้แล้วผมอ่านสื่อพิมพ์อยู่ร้านกาแฟบอกว่าพอสุโขทัยเป็นหนี้คุณสร้างบ่มีเงินสดใสเลยส่งแก้วมาเป็นกี่ขาทั้งสีแม่น่ะต้องเป็นเวทนาเหลือเกินพอได้ฟังแก้วเว้าก็บอกกันเล่ากันในนิทานโอ้ยคุณแฟนสงสารนางกระต่างมาให้มันใส่กันที่มาเป็นขาท่าสีบักที่หาแก้วเอ้ยอดมาเอาจังอ้ายทายพี่จังสีควานลาน้องสาวว่าตั้งแต่คุณแฟนได้

0: พอได้ฟังแก้วเว้ากับบอกกับเล่ากับในนิทานคุณแผ่นสงสารนางก็สร้างมาให้มันใช่แล้วคันสิมาเป็นขาทาสีบักปีหาแก้วเอ้ยคันสิมาเป็นขาทาสีบักปีหาอดเมาจังอายอดเมาจังอายชายพี่จังสิควานนวลนางนอง
1: พี่พี่ต้องรีบออกจากของแก้วกิริยาไปนะ
0: แก้วจ๋าแก้วแก้วต้องสู้สิให้ให้คุณแผ่นยันตันโอ้ยคันบ่มักพี่บ่เว้ากะเซากะซำพี่บ่มาสงสารคุณแผ่นเถิดนาเถิดเถิดนาอย่าพึ่งด่ามาคุณแผ่นโอ้ยว่าแล้วใจล่ามลูกรักพนางหลายล้นสุดที่ท่อนท่านได้เป็นแค่ไหนก็ตามแต่ตกลงแหวันเจ้าคุณแผ่นเทาสิแม่นงมสิแม่นงมละนาว่าแล้วหมอคุณแผ่นขอก้มจูบเบิ้งนินในเด้อนาง
1: อย่านะพี่แผ่นอย่าเข้ามาใกล้แก้วกิริยานะเดี๋ยวชิ้นห้องกองบ้านคนนี้คุณปีจะว่าจังไหนล่ะ
0: นิดเดียวก็สวยห้องย่อมตายโอ้ยโมคุณแผ่นขอก้มจูบเบิ้งกลิ่นในเด้อนางมาสิโอ้ย

0: โอ้ยหอมหลายเด้หอมกลิ่นปังน้องนดเมื่อยมาน้อสนายเนื้อเฮ้ยแก้วเงินที่ผ่าตำลึงเอาไปสดใส่คุณสั่งขอน้องแก้วกิริยาอย่าสิลืมนะแก้วเด้
1: ลืมยังล่ะคะพี่แผน
0: เอ้าก็อย่าสิลืมไอ้จำพวกความรักของเราทั้งสองไงแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างนะคะพี่แผนสำหรับแก้วกิริยาน่ะลอยวันพันปีก็บ่ลืมนะคะพี่แผนตาโอเอน้อล่ะพี่เออถ้าคันพี่ว่าจังสั้นก็สิบส่วนหมุนนางงานแต่ทางบ่าคันสิบ่จริงคือเว้าเอาทางไหนก็เอาได้บ่ขินใจพี่

0: ็มเหลือเกินนะแก้วหอมหน่อยนะจ๊ะคนสวย
1: แก้วเราจะมาโก้มาคุยกันว่าไรไปพาคุณแผนเขาไปรวมเสียงเชียงสวัสดิ์กันสักครู่
2: เดิกมาแล้วนะลิกาตองต้อยฉันหิวนอนหม่อยๆมาแล้วว่าจังไหน

0: เพลินต้นฉบับของขุนช้างขุนแผนขับนำมาเล่นสู่คุณพ่อคุณแม่อีพอยังไงเฮาได้ฟังกันเนาะคุณแม่เนาะโอ้มวนครับอะหลากหลายสังวาสหลากหลายทำนองครับจบจากนะครับล่ำเพลินขุนช้างขุนแผนแล้ว เดี๋ยวจะมาฟังกันต่อนะครับน่าจะเป็นรอบของทำนองอุบลได้บาดตานี่นะครับจบจากคุณสร้างคุณแผนเอาคุณสร้างคุณแผนมันได้จบมือนี้หรอวะเว้าเปยๆไว้เพื่อพี่น้องพึ่งมวนมาฟังโอ้รายการอีหยังเนาะมันคือเปิดมอลำมวนแท้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังอยากให้มันได้บรรยากาศกลิ่นอายลักษณะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถึง2ทุ่มแล้วอยากให้มาฟังอยากให้มาติดตามอยากให้มาติดตามรับฟังว่าเออรายการการนำเสนอทางสื่อทางวิทยุทุกวันเนี่ยนะครับมันออกแตกต่างกันไปความจริงใจที่ผมผลิตออกมารายการออกมาอยากให้มันเป็นรูปแบบนั้นนะครับพี่น้องฟังปุ๊บเหมือนกับเบิ่งละครนะเบิ่งละครเคยเบิ่งละครบ่ครับพี่น้องเบิ่งละครเคยเบิ่งละครเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจบก่อนมือหลังมาอุ๊ยสิเฮ็ดหยังก็ตามสร้างต้องมาเปิดวิทยุเบิ่งช่องเอ้ยเปิดทีวีเบิ่งช่องนั้นช่องนี้เพื่อติดตามละครเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฟังหมอลำคันให้ผมเปิดจบเลยเดี๋ยวบอเปิดจบได้ครับคันผมได้เวลา4ชั่วโมงเด้4ชั่วโมงผมก็ต้องเสียค่าเวลาไปอีกเสียเงินไปอีกเด้นะครับแล้วก็4ถ้าเกิดว่า4ชั่วโมงเปิ้ลมันก็สิเป็นเที่ยงคืนพ่อเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่บางคนก็นอนหลับนี้จากกันแล้วก็คิดว่า2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นเวลาที่เหมาะเจาะพอดีเป็นหยังวะที่1กินข้าวแล้งแล้วเบิ่งข่าวหัวค่ำเสร็จเข้าที่นอนเปิดวิทยุแล้วเป็นช่วงที่เงียบฉันไปเอาไปเล่นย่ามือขึ้นกับสีสวนเสให้ห้าเดี๋ยวผู้นั้นมาหาผู้นี้มาหามันก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าช่วง2ทุ่มปุ๊บเปิดฟังวิทยุปั๊บเงียบมันก็จะได้ตั้งใจฟังได้เนื้อหาได้ใจความได้ความรู้จากหมอลำเรื่องนั่นๆได้คติเตือนใจจากหมอลำเรื่องนั่นๆพี่น้องเฮาก็จะได้ฟังแบบบ่ต้องมีผู้นั้นมากวนผู้อื่นมากวนก็จะได้ฟังแบบต่อเนื่องเนาะในคือเจตนาร่มของผมนะครับฟังแล้วฟังหมอลำแล้วเพื่อจะได้เอาสมุนไพรของผมไปใส่น้ำเปิดใจแล้วก็ลองเอาไปใส่ลองเบิ่งมันต้องคู่กันครับซูเมอร์นี่การที่จะทำผลิตรายการมันก็ต้องคู่กันกับการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนั้นเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่เนื้ออื่นสิ่งใดนั้นการนำเสนอหมอลำซึ่งที่ว่าเป็นรากเหง้าศิลปะการแสดงของพี่น้องอีสานบ้านเฮามันถิ่งบ่ได้ถ้าเกิดว่าบ่มีการนำเสนอมันก็จะเลื่อนล่างจางหายไปลูกเต่าล่อกอเพื่อต่อไปล่ำบ่เป็นสำเร็จบ่หูใจเขาเจ้าใส่สุดเพชรมาลองมาล่ำคืออย่างนะครับต่อไปหมอลำอาจจะเป็นมิเตอร์อย่างเดียวก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้หมดแต่เนื้ออื่นสิ่งใดเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ารากเหง้าของหมอลำศิลปะการแสดงมันเป็นมาแบบนี้นะเราก็นำเสนอให้กับอีพออีแม่เฮาฟังลูกเต่าล่อกอเขาเจ้าบ่ฟังบ่เป็นหยังครับอย่างน้อยเราก็ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะการแสดงแขนงหมอลำร่วมกันครับอีพ่ออีแม่ผมเนาะอ่ะพอรุ่งศิลป์ขุนสร้างขุนแผนมวนบ่มวนควรบ่ควรแล้วแต่พี่น้องที่จูฟื้นใส่คันมันควรบ่หลายก็เทน้ำสาดลงให้ควรหลายๆเห็นบ่เอ้าขอบคุณสายหลังไม่ครับสั่งสมุนไพรไปใช้เยอะแยะมากมายครับมันก็สิไข่แน่ของมันอยู่ตัวนี่เนาะข้าเจ้าจังสั่งนะครับผู้ที่เปิดใจเอาไปใส่แล้วข้าเจ้าคือพากันสั่งเพิ่มสั่งเติมล่ะฮึสมุนไพรของบักลานี่ฮึคันมันบ่ไข่แน่มันก็สิบ่มีผู้สั่งเพิ่มนี่เนาะอันนี้พี่น้องเราสั่งเพิ่มขอบคุณมากๆด้วยครับ0803060509นะครับ0803060509นะครับ0803060509นั่นคือเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเว้าจาพูดคุยสั่งซื้อแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ในส่วนของคุณผู้ฟังทั่วทุกพื้นที่นะครับอ่ะมารับสายเบิ่งสายนี่นะครับว่าจังใด
1: สวัสดีครับ
2: มันมาบักลาบ่
1: แม่นครับผมมีอะไรให้รับใส
2: ่เอายากินให้แม่แน่
1: ที่แม่สิเอาชุดใดครับ
2: เอาชุดพันหนึ่งแม่ล่ะ
1: อ๋อพันหนึ่งแล้วก็ได้น้ำมันนวดหนึ่งกระปุกกันเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เอามาให้แม่มันอันห่อนเด
1: ้
2: อ
1: ได้ได้อีแม่ผมขอซื้อที่อยู่เนี่ยอีแม่ซื้อหยัง
2: ซื้อหน่อยที่ละท่อนบัตรชาวอน
1: อ๋อครับอีแม่เคยสั่งกับตัวนี
2: ้เออสั่งเอายานวดบางหันล่ะเขามาส่งมันคือจำมึนคืออ่อนเนี่ยล่ะ
1: อ๋อบอกครับผม
2: แต่ก็อย่าได้ยากินน้ำนะ
1: ได้ได้ได้อยู่บ้านเลขที่ได้ก่อนแม่อีแม่เอา
2: 146
1: 146
2: หมู่3
1: ตำบล
2: ทาวอนอำเภอเสริมพระเกียรติ
1: อ๋อ
2: จังหวัดบุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์เฮานี่เนาะอยู่หม่องทรงหม่องเก่าเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เออหม่องเก่านี่แหละ
1: โอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โทรหาคือเก่าเนาะอีแม่เด้อ
2: แม่เอามานวดมันคือมื้นสีรดๆแน่สินเลยได้ยากินนะแม่ล่ะ
1: โอ้ได้ๆครับดีเลยครับแม่ครับลองเบิ่งเนาะแม่เนาะ
2: เออลองเบิ่ง
1: ครับได้ครับขอบคุณครับแม่ครับ
2: อันนั้นก็คือแม่กะสิบ่เอาอีก
1: แมนแมนครับกับใส่ตะยานวดปัชนีแม่จะพ่อนั่นครับอีแม่
2: ตะยานวดมันคือที่ลดลงก็เลยกินน้ำนะ
1: โอเคดีเลยครับคุณแม่ครับขอบคุณครับอีแม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่เด้อครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
4: รู้ครับเออครับเดี๋ยวแป๊บน
3: ึ
4: ง
3: เออ
4: ยังหลัง
3: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเนี่ยว่าไหนยังเมื่อคืนเดินโทรหาว่าได้รับ
4: เออโทรอยู่เมื่อคืนโทรอยู
3: ่เอออ
4: ันนั้นอ๋อที่ประกาศ
3: ประกาศ
4: ข้าวบอกหักหาให้ทุกคนเอาซอยเอาล่ำอีกแน่ว่าฉันดอกสีฮาอันนั้นบอกเขาให้เขาเอาซอยบอลานะ
3: อ๋อครับผม
4: เออคือเห็นมอหลาว่ามวนเปิดมอล่ำก็มวนเลยโทรหา
3: บอกครับแม่โอ้ย
4: บอกข้างอยู่ไหน
3: โอ้ยขอบคุณครับที่แม่ใส่ยาไปล่ะ
4: ใส่แล้ว
3: อ๋อครับ
4: ย่ายในบ่เจ็บดอกลูกไข่แล้วคนเจ็บหัวเข่า
3: อ๋อเพิ่นได้ท่าเพิ่นได้กินไป
4: เพิ่นได้กินท่าอยู
3: ่อ๋อครับเพิ่นจะติดคอยีดีขึ้นเด้อ
4: ก็บ่ทันฮู้บ่ทันได้ถามเพิ่นอยู่เจ้าบ่ใกล้ไหนบ่ใกล้ไหน
3: เออครับเพิ่นคอยดีขึ้นดอก
4: จ้าจ้า
3: ครับครับได้ได้ได้
4: เนี่ยคือหอดคือหอดกระโทหานะมันขึ้น
3: เอ้ยขอบคุณครับพี่แม่ครับผม
4: โอ้ให้ลุงให้เรื่องไปมาเด้อ
3: โอ้ย
4: สายให้รับให้รวยให้ได้เงินแสนเงินล้านเด้
3: อถูกครับพี่แม่
4: อย่าอย่าห่างเลยอย่าห่างเลยอย่าสิหาคนเอาทอยสิหาคนเอา
3: ขอบคุณครับแม่ครับ
4: เขา
3: คร
4: ับบอกพวกเขาให้เขาเอาน้ำ
3: โอ้ย
4: กระติโทให
3: ้ได้ได้ครับพี่แม่อยู่เพื่อในจังหวัดไหนเน
4: าะอยู่บ้านน้องกระทิ่ง
3: อยู่อำเภอไหน
4: อันอยู่ตำบลภูเงิน
3: อ
4: ำเภอกันตลาด
3: โอ้ครับครับท่านพี่รอง
4: เออจังหวัดนี้เองคือเวลาขึ้นจังโซ่ไว้คนบ้านบกได้มาส่งขับรถมาส่งเชอรี
3: ่แมนครับเชอรี่แหละครับแมนครับ
4: มาใครอยู่กันตลาดบ
3: ่ครับ
4: ย่า
3: จังได้จังได้ก็จะยื่นแมนน้ำด้วยแม่เด้อ
4: จ้าโอ้ย
3: คร
4: ับ เขาบอกว่ามวนเบาอยู่ได้ที่อยู่กับหัวอยู่หนีได้ตลกดี
3: ขอบคุณครับแม่ครับ
4: จ้า
3: ครับเปิดมาแล้วหัวคู่ฟังครับแม่สวัสดีครับ
4: ขอบคุณหลายๆจ้าจ้าให้ลุงให้เรื่องไปมา
3: ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
4: จ้าไอ้โชคเบอร์ไหน
1: สวัสดีครับ
4: ไอ้บับลาบ
1: อกแม่ครับแม่ครับว่าจังไดครับ
4: เอาอะอาตัวผ้าหมายเด้อ
1: แล้วจะกระปุกครับเนี่ย
4: เอาไอ้ตัวห่อนั่นก็สองกระปุกแล้วก็
1: เย็นนึง
4: เอาไปนั่นวะลองเบิ่งก่อน
1: อ๋อเอาเฉพาะสูตรร้อนสองกระปุก
4: เอออย่าไปบอกว่ามาเก็บบนเลยเออเก็บได้ได้ทีเดียวฟังเด้ออยู่ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิง
1: ครับ
4: อยู่บ้านยนต์แท้งบ้านเลขที่16คือแม่ชื่อแซนดี
1: ้แม่ยังก่อน
4: จ้า
1: คุณแม่อะไรครับคุณแม่อะไรนะครับ
4: แม่ชื่อแซนดี้
1: ครับบ้านเลขที
4: ่บ้านเลขที่16
1: โอเคจังหวัดสุรินทร์เฮานี่เนาะแม่เน
4: า
1: ะ
4: จังหวัดสุรินทร์นั่นแหละกาเ
1: ชิงดีโอเคเบอร์โทรศัพท์อีแม่เอาสูตรห่อน2กระปุก360บาทเน
4: า
1: ะจ้าครับได้ครับเดี๋ยวส่งตรงครับมืออื่น
4: มืออื่นจับรอบนะ
1: มืออื่นถึงนะแม่ถ้ามืออื่นถึงได้
4: เออ
1: ครับขอบคุณครับแม่ครับ
4: เจ้าจ้องทำกันมาทางตรงนี้ล้างเพื่อนสีแดงด้วย
1: เออเดี๋ยวเพิ่นโทรหาแม่เบอร์นี้เน
4: า
1: ะ
4: เอาคือเบอร์ในโฮมเซอร์ซ
1: อโอเคเดี๋ยวเพิ่นโทรหาแม่เบอร์นี้แหละครับครับครับขอบคุณครับแม่ครับครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณแม่สวยนะครับ อีเมียถวายตั้งกับเชิงเอาสูตรร้อนไปครับคุณแม่อ่ะไผ่เสียวสูตรได้ก็เอาโทษแม่โทษแม่ครับคุณแม่ทางอำเภอกันทาราลักโอ้ยนะครับเรากะโอ้อนุโมทนาถ้าถูกเด้อให้มันเป็นคือควบอีเมียเว้าเนี่ยเด้อแม่เด้ออวยพรให้ลูกให้เต้าก็ได้ญาติบ่ได้ฟังรายการเอิ้นคนมาใส่ลูกเอ้ยมันดีนำพุ่นล่ะเนาะอ่ะอีเมียหน่อยก็เคยใส่ไปแล้วเออตอนแรกก็ใช้น้ำมันนวดนะครับตอนนี้ก็เอาชุดตอกลิมไปใช้ทั้งชุดกินชุดทาขอบคุณมากๆด้วยขั้นบ่ไข้ขึ้นขั้นบ่ดีขึ้นขั้นเอาไปใส่แล้วมันเสยเตยเว้ยก็คงจะไม่สั่งเพิ่มอันนี้พี่น้องนะครับผู้ที่เปิดใจเอาไปใช้ชุดแรกแล้วมีแต่ชุด2ชุด3ชุด4แล้วก็ใช้ดูแลสุขภาพร่างกายกันไปเรื่อยๆครับคุณพ่อคุณแม่ดูแลกันไปเนาะอ่ะอยากได้ชุดไหนโทรครับ0803060509 0803060509 0803060509นะครับไปฟังหมอลำต่อครับต้นฉบับของลำเพลินขุนช้างขุนแผนจากทีมงานของผอรุ่งศิลป์บนม้วนกันต่อจากทางรายการครับอีแม่ผม